0: จิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยังไม่ได้เปิดกล้องเหรอเปิดกล้องก่อนโอเคเอาใหม่สามสองและหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับมากันในยามฝนตกเช้าวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะวันนี้ดีเจสอนอยู่ที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะไม่ต้องตกใจคือเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พอดีคิดว่าเอ้ยมันไม่ไหวอ่ะเหนื่อยอ่ะก็เลยขออนุญาตแวะที่จังหวัดอ่างทองล่าสุดนะตอนนี้ฝนยังตกฉ่ำเลยไม่มีคำว่าจะหยุดให้เลยไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก็ดูพยากรณ์อากาศดูกับการประกาศต่างๆก็โอ้โหแน่นอยู่เหมือนกันนะล่าสุดท่านผู้ว่าชัดชาติกรุงเทพมหานครพี่น้องคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังผู้ว่าชัดชาติห่วงนะห่วงทุกคนอยู่นะเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ยนะท่านออกมาพูดเดี๋ยวมาดูกันหน่อยท่านพูดคุยเรื่องนี้อย่างไรเราลองมาฟังกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะเมื่อคืนก็ฝนลงมาสักประมาณ2:00นะครับ2:00-3:00นะแล้วก็วันนี้คงชุ่มฉ่ำตั้งเช้านะครับเป็นสถานการณ์เดี๋ยววันนี้ออกจากบ้านก็เตรียมร่มเตรียมอะไรให้ดีนะวันนี้ก็น่าจะชุ่มฉ่ำทั้งวันนะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดดูพยากรณ์ล่าสุดเมื่อ4:00นะครับอันนี้คือตอนนี้เห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับจากกัมพูชาเข้ามาก็มาอยู่ตรงกรุงเทพพอดีตอนนี้ก็อยู่บริเวณกรุงเทพนี่คือร่องความกดอากาศต่ำมันเป็นตัวที่ดึงไอ้พวกไอ้น้ำ
0: เห็นไหม
1: เข้ามา
0: เนี่ยท่านรู้ว่าชาติบอกว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกหนักหน้าดูเลยนะฝนกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ล่ะคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างครับวันนี้วันศุกร์สุขนะครับสุขสดใสสุขหันษาสุขแห่งชาติการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างสภาพอากาศไม่ต้องพูดถึงฝนตกอย่างแน่นอนและดีเจสอนเป็นห่วงนะที่เป็นห่วงก็เพราะว่าหนึ่งก็คือห่วงตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่อ่างทองนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยมาช่วยพี่น้องชาวอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาททุกปีก็กลัวว่าตัวเองว่าจะเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากรายการเสร็จก็จะรีบกลับกรุงเทพมหานครส่วนพี่น้องกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่ต้องห่วงท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าให้พกร่มมาด้วยเพราะว่าณตอนนี้นะครับฝนเนี่ยยังทุ่มฉ่ำเทลงมาหนักอยู่เหมือนกันในขอทราบกันหน่อยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ครับกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณหนูจุบอกว่าบางแคตกตลอดคืนยันเช้าเลยค่ะโอเคอ่ะคุณ RBS บอกว่าดีเจสอนหนีขึ้นดอยกทมพายเรือแล้วค่ะยังกทมยังไม่พายเรือคุณผู้ฟังกทมยังไม่พายเรือคุณน้องอินฟาบอกว่าพระราม2ตกหนักมากๆเลยค่ะคุณธีรเดชบอกว่าบางบัวทองก็ตกเอาตกหลายพื้นที่นะคุณณัฐภูมิบอกว่าสวัสดีเจ้าปิ่นเก้าในฝนฉ่ำเลยอ่ะคุณฟ้าใสสมุทรปราการฝนตกหนักมากค่ะตกทั้งคืนเลยค่ะรู้สึกว่าฝนจะตกเกือบทั้งคืนเลยนะคุณประทุมจันงาบอกว่าวันนี้ดีเจสอนเปลี่ยนสถานที่ออกรายการฝนตกชุ่มฉ่ำเป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าใครอยู่ห่างทองหรือเปล่าตอนนี้ดีเจสอนอยู่ห่างทองเดี๋ยวจะรายการเสร็จได้รีบกลับแล้วเพราะว่าเราเข้าใจเรารู้ดีเลยว่าอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็น4จังหวัดที่น่าอันตรายมากถ้าฝนตกทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะแล้วก็ยิ่งเฉพาะถ้าหากว่าฝนตกต่อกันหลายวันเนี่ยอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของ4จังหวัดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่รับน้ำด้วย1 2ก็คือพื้นที่เขาเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ2และ3ก็คือภูมิประเทศโอ้โหตกฉ่ำเลยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเหนือตกมาก็ไหลมาผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็เป็นจังหวัดที่อันตรายแต่ไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังดีเจสอนเนี่ยเคยไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสิงห์บุรีก็ไป ไปช่วยเหลืออุทกภัยพี่น้องชาวสิงห์บุรีเนี่ยไม่ได้ว่าหน้าตกใจนะเขายิ้มฮะผมก็ถามว่าเอ้าคุณป้าคุณยายทำไมน้ำท่วมยังไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เลยล่ะเขาก็บอกว่าไอ้หนูสิงห์บุรีน้ำมันท่วมทุกปีลูกแล้วครูฟังเชื่อไหมว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรือประจำบ้านเลยนะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราไปจังหวัดต่างๆเราจะเห็นเนาะยานพาหนะประจำบ้านเนี่ยเขาก็จะมีรถมีลากันแต่คนสิงห์บุรีริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือประจำบ้านถามว่าคุณยายทำไมถึงมีเรือไว้ประจำบ้านล่ะครับเอาไว้พายที่ไหนเขาบอกว่าน้ำมันท่วมทุกปีลูกก็ต้องเอาเรือเนี่ยมาสัญจรพายโอ้โหสักเข่าแทบสุดคุณผู้ฟังนะถือว่าเป็นการรับมืออย่างหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้เป็นห่วงน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับน้องวินบอกว่าไซน้อยตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยค่ะคุณวรรณยาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนวางบอล3ตกทั้งคืนเช้านี้ก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันค่ะคุณนิชานะครับมีอะไรมาฝากหรือเปล่าคะเที่ยวฉ่ำขนาดนี้คุณแม็กนาเดบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอดิศรวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนถนนโล่งมากเลยค่ะสงสัยจะยังไม่ตื่นนอนกันเอ๊รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถนนจะค่อนข้างโล่งนะพี่กฤษดาบอกเช่นเดียวกันบอกว่าตรงสังฮีใช่ไหมสะพานสังฮีรถเนี่ยโฟเลยนะคุณประทุมจันงาบอกว่าวัดหน้าปกฝนตกทั้งคืนบริเวณที่บ้านน้ำท่วมแล้วค่ะนะคุณเศรษฐนาบอกว่าปากเก็บฝนตกฉ่ำค่ะมหาชัยก็ตกนะคะโอเคแยกแครายเลนซ้ายน้ำเริ่มขังแล้วครับจากคุณอภิรัตนะโอ้ยคุณผู้ฟังคุณทัศน์บอกว่านวนครเนี่ยตกหนักมากๆเลยค่ะดีเจสอนค่ะคุณดีด้าบอกว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมากเลยค่ะดีเจสอนช่วยด้วยค่ะนะคุณชัยเดชพุทธมณฑลสาย4ตกทั้งคืนเหมือนกันค่ะไม่หนักมากแต่ต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้าไม่งั้นหน้ามหิดลรถติดหนักมากเลยค่ะนะฮะคุณเต้ยเซเวบอกว่าปทุมธานีฝนตกหนักมากโอ๊ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าหลายพื้นที่หนักเลยนะนะครับคุณวรยาบอกว่าเห็นข่าวออกว่าอยุธยาตามโบราณสถานเตรียมกำแพงน้ำท่วมแล้วค่ะนะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้น้ำมาเร็วขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็แอบน่าห่วงอยู่เหมือนกันแจ้งวัฒนะรถติดฉ่ำมากเลยค่ะจากคุณนิววี่นะฮะรังสิตน้ำจะเต็มคลองแล้วครับดีเจสอนจากคุณกูก๊อฟเอ้าสู้กันต่อไปนวนครนะครับนครปฐมนะอำเภอเมืองฝนชุ่มฉ่ำเมื่อคืนจากคุณแป๊กเกือบรอธุระเยอะกรุงเทพฝั่งพระนครฝนตกฉ่ำเอ้าคุณรู้ฟังฉ่ำไม่ฉ่ำยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลตัวเองดีๆด้วยเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังน้ำยังไม่ท่วมนะแต่เราต้องมีการรับมือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีบ้านอยู่ที่ติดกับน้ำติดกับฝั่งแม่น้ำต้องระมัดระวังเฝ้าระวังให้เต็มที่บางคนบอกว่าต้องก่อทรายใช่ไหมก่อทรายขึ้นมากันบ้านหน่อยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ฝนยังไม่ได้หนักมากเข้าขั้นที่จะวิกฤตยังสามารถรับมือได้นะยังสามารถรับมือได้แต่ท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะไปไหนมาไหนคนกรุงเทพมหานครที่ฟังรายการดีเจสอนอยู่นี้นะดีเจสอนฟังอยู่นี้ก็อย่าลืมพกร่มเอาไว้ด้วยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนน้ำท่วมนะ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์แจ้งเตือนเมื่อตอนช่วง 01:00 ถึง 04:00หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอามาดูกันหน่อยพื้นที่ไหนบ้างคือในฐานะที่ดีเจสอนเป็นทหารเรือแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐวิทยุนี่ก็เป็นวิทยุของกองทัพเรือนะคุณผู้ฟังขอแจ้งอย่างหนึ่งมีหลายคนเอาไปเปรียบเทียบว่าเราจะติดตามจากเพจจากไหนดีเพจจากรัฐบาลเพจจากรัฐหรือว่าเพจจากเอกชนเขาบอกว่าเพจจากเอกชนเนี่ยโอ้โหชาวโซเชียลเนี่ยติดตามกันง่ายดายเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รู้เรื่องสั้นๆแต่เพจที่นำเสนอข้อมูลจากรัฐบาลเนี่ยโอ้โหยาวเยือกเย็นนะหาข้อมูลเนี่ยยากไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นยังไงจะทำยังไงดีคุณผู้ฟังดีเจสอนขอเตือนนิดนึง ขอเตือนนิดนึงก็คือหากเราจะติดตามเรื่องราวข่าวสารอะไรอยากให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเชื่อถือได้คุณผู้ฟังฮะข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ต้องเป็นข้อมูลที่มาจากทางภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่ข้าราชการนี่แหละทำงานบางคนบอกโอ๊ยไม่อยากจะเชื่อหรอกข้าราชการเนี่ยทำงานเช้าชามเย็นชามคุณผู้ฟังในยุคสมัยนี้มันไม่มีแล้วไอ้คำว่าเช้าชามเย็นชามอ่ะมันมีแต่เช้า3ชามเย็น4ชามกินเยอะเหมือนดิเจสอนเนี่ยจุกนะคุณผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่ดิเจสอนก็ยังคงให้ทุกคนเนี่ยยังเชื่อมั่นกับข่าวสารข้อมูลของรัฐนะถ้าหากติดตามเรื่องราวข่าวสารจากกองทัพเรือก็ต้องติดตามเพจของเสียงจากทหารเรือเพจของกองทัพเรือถ้าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากลมฟ้าอากาศมีหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังฮะของรัฐก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ดูเรื่องราวของสภาพอากาศทั้งหมดนะกองทัพเรือก็มีน้ำขึ้นน้ำลงก็ต้องติดตามกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือถ้าหากว่าเราไปติดตามข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลเหล่านี้แล้วมาตีกับทางภาครัฐก็จะทำยังไงอะชาวบ้านจะเชื่อถืออะไรกันชาวบ้านต้องเชื่อถือรัฐนะฮะคุณผู้ฟังชาวบ้านต้องเชื่อมั่นว่ากองทัพเรือจะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ก็ต้องติดตามข่าวสารจากกองทัพเรือชาวบ้านจะต้องเชื่อว่าเราจะสามารถดูข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้จากสภาพอากาศวันนี้จะฝนตกวันนี้จะฝนไม่ตกก็ต้องดูจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือก็ต้องดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วฝากทุกคนด้วยเรื่องนี้เห็นไปมีข่าวสารไปแบบมาเปรียบเทียบกันว่าจะเชื่ออะไรดีจะเชื่อรัฐบาลหรือจะเชื่อจากเอกชนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอยากให้เชื่อมั่นในรัฐนะอยากจะให้เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐเพราะรัฐเนี่ยมีการตรวจสอบกันกองเอาแล้วว่าเนื้อหาข่าวสารจะต้องเป็นจริงกรมอุตุนะฮะโพสต์เมื่อตอนช่วงตีหนึ่งเตือนเลยภาคอีสานชัยภูมิอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเตรียมตัวเฝ้าระวังส่วนภาคกลางฟังดีๆฮะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเตรียมตัวอาจจะมีน้ำท่วมส่วนภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดท่านเตือนน้ำท่วมฮะคือการเตือนเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้อาจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ต้องพึงระวังแล้วก็ต้องพึงสังวรคุณผู้ฟังนะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้โปรดระมัดระวังแล้วก็เข้าใจในการทำงานของรัฐบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมรัฐนี่ทำงานช้าจังเพจอื่นเนี่ยข้อมูลข่าวสารอื่นเขาโยนลงมาแล้วแต่ทำไมรัฐบาลหนึ่งช้าขนาดนี้คุณผู้ฟังการทำงานของรัฐต้องมีการกั่นกรองนะเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจกันไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรายังคงเชื่อมั่นกันอยู่เหมือนที่เจสอนทำงานเนี่ยรายงานข่าวเนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าข่าวที่ดีเจสอนจะอ่านเนี่ยมันเป็นข่าวที่เชื่อถือได้นะมันเป็นข่าวที่มาตรฐานแล้วนะทำแล้วพี่น้องประชาชนไม่ตกใจนะเนี่ยอย่างเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการและต้องทำคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจในหน่วยงานของรัฐนะครับคุณผู้ฟังนะจะติดตามข่าวสารจากกองทัพเรือแต่ไปติดตามเพจของเพจอื่นแล้วก็โจมตีกองทัพเรือฉ่ำอย่างเนี้ยไม่ได้คุณผู้ฟังแล้วเราจะรู้ข้อมูลจริงได้อย่างไรอ่ะกับกองทัพเรือนะนะดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงในหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนั้นๆที่เรารักแล้วก็ติดตามจะได้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้แล้วก็ข้อมูลที่แน่นด้วยแล้วกันนะครับเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังครับเขามีการประกาศออกมานี่โอ้โหไม่รู้ว่า ใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างในต่างประเทศแต่ล่าสุดข้อมูลจากธนาคารกรุงเทพพบว่าคนไทยเที่ยวเมืองนอกฉ่ำเลยเที่ยวเมืองนอกฉ่ำตัวเลขมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์กว่า13ล้านคนทำเงินสะพัดกว่า5แสนล้านบาทโดยมีประเทศจีนเป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งเนื่องจากฟรีวีซ่าลดขั้นตอนที่ยุ่งยากประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะฮะมีการประกาศออกมาว่า5ประเทศคนไทยแห่เที่ยวมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อันดับ1นะครับหนีไม่พ้นที่ประเทศจีนจำนวนกว่า3ล้านคนนะครับคนไทยเนี่ยเอาเงินคนไทย ออกไปใช้จ่ายที่เมืองจีนมากกว่า120ล้านบาทรองลงมาอันดับ2ครับคนไทยไปเที่ยวมาเลเซียจำนวนอยู่ที่1ล้าน7แสนกว่าคนเอาเงินไทยเนี่ยไปใช้จ่ายรวมกว่า33ล้านบาทนะครับไปดูที่อันดับต่อไปโอ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้ดีเจสอนก็อยากไปนะคือสปป.ลาวคนไทยไปเที่ยวลาวกันเยอะนะคุณผู้ฟังฮะ1ล้าน4แสนกว่าคนใช้จ่าย22ล้านบาทไปดูกันที่ต่ออันดับที่4ก็คือญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดคาดเพราะว่าคนไทยก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นคนไทยไปญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะฮะใช้จ่ายกว่า 63,000 กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะและก็ไปกันต่อนะฮะอีกหนึ่งที่ก็คือสหราชอาณาจักรคนไทยไปเที่ยวกัน 400,000 กว่ารายแต่ใช้เงินไป 64,000 แสดงว่าคือต่างชาติก็น่าเที่ยวอ่ะนะยังเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอยู่เสมอนะฮะอ่ะก็เอามาเล่าสู่ความแล้วต้องถามตัวเองนะว่าคุณรู้ฟังล่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนบางคนบอกว่าเอ้ยตามนโยบายเลยไทยเที่ยวไทยนะอยู่เมืองไทยก็ต้องเที่ยวไทยไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะครับไปเที่ยวที่อื่นไม่ได้เอาเงินไปออกนอกประเทศไม่ได้ก็ต้องเที่ยวไทยกันหน่อยสบายใจนะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าช่วงหน้าวันนี้วันศุกร์ปกติแล้วพี่ป๋อจะมาวันจันทร์แต่วันนี้ขออนุญาตพี่ป๋อมาวันศุกร์อีกหนึ่งวันคุณรู้ฟังฮะก็เป็นเรื่องราวกับสุขภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าพักกันแป๊บเดียวครับ

0: งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวัน

0: กติแล้วเนี่ยฉันมีหน้าที่วีนนะแต่วันนี้ฉันโดนวีนฉ่ำเลย คุณกวางตุ้งฉันไม่ได้เข้าข้าขนาดนั้นฉันแค่บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในเขาเรียกอะไรล่ะหน่วยงานของรัฐนะทุกหน่วยเขาทำงานไงก็เลยอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐอย่างเช่นฉันขอยกตัวอย่างเลยตอนช่วงเหตุการณ์ที่มีการสู้รบกันนะจะต้องแยกแยะนะจะต้องเป็นกลางนะเดี๋ยวฉันจะวีนนะเนี่ยคือในช่วงของการสู้รบกันตอนไทยกับกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่ามีเพจนำเสนอข่าวเยอะมากแต่เชื่อไหมบ้านฉันเนี่ยตกใจคือบ้านของดีเจสอนเนี่ยตกใจเพราะว่าเพจบางเพจบอกว่าโอ้ยเขมรยิงแล้ว 3-4 นัดสิเชื่อไหมคุณแม่ฉันนอนไม่หลับค่ะนะแต่ข่าวที่เป็นจริงไม่มีการยิงกันเลยยังไม่มีลูกปืนได้ยินเสียงสักนัดเลยคนในพื้นที่อ่ะแต่คนในพื้นที่ไปติดตามเพจเหล่านั้นไงคือเพจก็ต้องการที่จะเรียกยอดเรียกกระแสแต่ลืมไปว่าเมื่อเร็วมากมันก็เลยทำให้อาจจะพอมันเร็วอ่ะปัญหาก็คือการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันจะน้อยแค่นั้นเองนะเธอต้องใจเย็นๆนะคะกวางตุ้งฉันรักเธอค่ะ 100% คุณกิตติพลบอกว่าดีเจสอนคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยากถามคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศว่าไม่เอาเงินจีนมาเที่ยวไทยล่ะคะเงินคนไทยนำเงินตราออกไปเอาเงินส่วนนี้มาเที่ยวไทยดีกว่าไหมครับนี่คือความเห็นส่วนตัวโอเคฉันเที่ยวไทยก็ได้ฉันอนุญาตอ่ะมารอระหว่างรอกันต่อไปติดตามพี่ป๋อกันหน่อยมาแล้วพี่ป๋อครับสวัสดีครับพี่ป๋อ
1: สวัสดีครับ
0: นี่พี่ป๋ออยู่ที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้นั่งเข้ารายการในรถครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าออฟฟิศเด็กปิด
0: ไม่ได้อยู่เรือนะไม่ได้นั่งบนเรือนะ
1: ไม่ครับเรียกไม่ครับอยู่ในรถตู้ครับก็
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ฝนตก
0: เออ
1: ฮะ
0: ที่นั่นฝนตกไหมครับพี่ป๋อ
1: ข่าวเคิร์ลตกครับพระราม3ฝนตกป้อแป๊ะฝนตกแต่เช้าเลยตอนแรกว่าจะพาลูกไปว่ายน้ำปกติลูกจะไปเรียนว่ายน้ำนะครับก็เป็นจริงๆตามสูตรของผมอ่ะตามสูตรที่บ้านเนาะแล้วก็เรื่องเลี้ยงเด็กเรื่องถามหมอเรื่องตำราเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยคือบ้านผมอ่ะสุภาพบุรุษเนี่ยตอนนี้มีหลานอยู่9คนก็ผมมีพี่น้องอยู่4คนนะครับแต่ละคนก็มีลูกมีหลานนะครับก็รวมเป็น9คนสูตรหลักยังไงเนี่ยของผมอ่ะต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนเพราะว่าเวลาจะตกน้ำไปเล่นทะเลอะไรเงี้ยเป็นรุ่นผมแล้วนะคือยังไงบ้านผมหรือว่าบ้านที่มีลูกเล็กๆเนี่ยไปไหนผมแนะนำก็คือข้อหนึ่งกีฬาอะไรก็ได้แต่ว่าต้องว่ายน้ำเป็นทุกคนเนาะ
0: หนึ่งก็ต้องว่ายน้ำเป็น
1: ว่ายน้ำเป็นเพื่อจะได้เอาชีวิตรอดข้อ2ก็คือเล่นกีฬาเป็นทีมเพื่อจะมีทักษะการเข้าสังคมอันที่3ก็คือเล่นดนตรีอะไรสักอย่างนะครับซึ่งดนตรีเนี่ยมันทำให้สมองด้านดนตรีเนี่ยครับช่วยพัฒนาได้แล้วก็แน่นอนก็ภาษาที่2ภาษาที่3อันนี้ก็เป็นตามสูตรนี่แหละก็ลูกปิดเทอมก็ยังให้เรียนอยู่นะครับเรียนพิเศษเรียนนู่นเรียนนี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะเหลือเกินสมัยนี้นะพอมีลูกเดี๋ยวจะต่อการตามมานะครับเต็มๆเลยครับ
0: ขออนุญาตย้อนนิดนึงพี่ป๋อเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมไปที่เชียงใหม่มาผมผ่านลำพูนอ่ะแล้วเห็นบริษัทของ JSP ไปอยู่ที่ลำพูนอ่ะเอ้ยเอาจริงๆมีสาขาที่นั่นหรือยังไงฮะ
1: ครับก็โรงงานใหญ่สร้างใหม่ที่ลำพูนเพราะว่าตอนที่ปี2559เนี่ยครับประเทศไทยก็บอกว่าจะเปิดเป็น AECนะครับ AEC ก็คือลาวพม่าเขมรเวียดนามรวมทั้งหมดเนี่ย600ล้านคนที่เขาจะไปเซ็น FTA มาครับว่าเปิด harmonization ก็คือการค้าการขายของทุกอย่างเนี่ยมันจะปล่อยเปิดฟรีให้ตลาดมันจะใหญ่เป็นคน600ล้านคนเลยเราก็มองดูว่างั้นเราจะไปสร้างโรงงานใหญ่นะครับที่เป็นสร้างโรงงานใหม่ที่ไหนดีตอนนั้นก็มีเส้น R1 R2 ที่ตัดจากเหนือลงใต้จากซ้ายไปขวาเนี่ยครับเราก็มองว่าปักหมุดเลยไม่ใช่ปักหมุดกลางประเทศไทยอยู่กรุงเทพนะเราปักหมุดกลางอ่ะ AEC 600ล้านคนก็มองว่าอยู่แถวๆภาคเหนือเนี่ยแหละเพราะว่าแหล่งวัตถุดิบก็อยู่ภาคเหนือเยอะแล้วก็ทางภาคเหนือก็มีทั้งมช.แม่โจ้ที่มีคณะเภสัชคณะแพทย์นะครับแล้วเราก็การขนส่งเนี่ยมันก็สามารถไปเส้นทางซ้ายสุดได้เส้นขวาได้ขึ้นเหนือได้แล้วลำพูนพื้นที่มันยังสามารถซื้อที่ดิน กว้างๆได้อยู่นะครับเราไปสร้างโรงงานที่นู่นก็ปัจจุบัน JP Pharma ของเราจดทะเบียนในมหาชนแล้วเนาะมีจดเข้ามหาชนมา4ปีแล้วแล้วก็มีโรงงานบริษัทแม่ที่กรุงเทพพระราม3ผมมีบริษัทวิจัยด้วยนะอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยชื่อ CDP อยู่ในธรรมศาสตร์รังสิตคือสำหรับคนที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมอะครับทางอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าเขามีซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทยก็มีนะเมืองไทยมีแหล่งนวัตกรรมนะครับก็อยู่ธรรมศาสตร์รังสิตเขาเรียกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วไปเปิดบริษัทวิจัยที่นู่นตอนผมได้เปิดเนี่ยตอนที่พี่ชายผมเรียนปริญญาเอกนวัตกรรมของจุฬาไปดูที่นู่นปรากฏว่าศูนย์นวัตกรรมของไทยเนี่ยครับหรือว่าสวทช.นะครับลงทุนไป 3,000 กว่าล้านมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปมีเครื่องทำอนุภาคนาโนนู่นนี่นั่นนะครับเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้คือประเทศไทยเวลาเราจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเวลาสร้างตึกเวลาทำนู่นทำนี่เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่คุ้มเหมือนประชาชนนะครับแล้วก็เราก็เลยไปตั้งบริษัทที่นู่นซึ่งเวลาผู้ประกอบการไปตั้งบริษัทอยู่ในมหาลัยไปตั้งบริษัทอยู่ในหน่วยงานรัฐนะครับเราจะได้ privilege หรือการช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับ1ค่าที่ที่ก็ถูกข้อ2มีนักวิจงวิจัยพัฒนาอะไรคือผมอ่ะเชี่ยวชาญในการดีลงานกับภาครัฐตั้งแต่อย.ตั้งแต่เข้าสวทช.การของบประมาณการวิจัยต่างๆนะครับปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่าอาจารย์จบปริญญาเอกเด็กจบปริญญาโทอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องของบเพื่อไปทำวิจัยเสร็จปุ๊บก็ขึ้นหิ้งแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้คืองบประมาณของประเทศชาติคืออาจารย์เด็กจบปริญญาโทปริญญาเอกเรียนมหาลัยรัฐก็เอาเงินงบประมาณนั่นแหละทำวิจัยมาเพื่อให้ได้จบแล้วก็ขึ้นหิ้งอาจารย์อยากจะขึ้นเป็นศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ก็ทำงานวิจัยแล้วก็ขึ้นหิ้งไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งอันนี้เป็นภาษีของพวกเราทั้งนั้นทางด้านหน่วยงานรัฐก็พยายามจะโปรโมทก็คือจากหิ้งสู่ห้างก็คือเอางานวิจัยจากหิ้งนั่นแหละลงมานะครับคอมเมอร์เชียลไลซ์สู่ตลาดให้ได้ผมฟังสัมมนามา3ปีรู้สึกว่าไม่สักเจสักทีก็เลยอยากขนาดเลยไปจดบริษัทอยู่ในนู้นเลยดีกว่าแล้วก็ขอทุนทำวิจัยต่างๆอาหารเสริมสุขภาพโอสถแล้วมีงานวิจัยตู้นี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็ใช้ภาษีของพวกพี่เนี่ยแหละครับมาช่วยวิจัยเพียงแต่ว่าการวิจัยสมัยเนี่ยตอนถ้าเป็นเอกชนสมัยปัจจุบันนะครับอาจารย์มหาลัยต้องจับมือกับเอกชนเพื่อที่สามารถไปขอทุนได้จะวิจัยแบบวิจัยอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีเป้าหมายทางธุรกิจไม่มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับปกติเวลาเราเขียนงานวิจัยเนี่ยเราเขียนเลยนะว่างานวิจัยของเราเนี่ยเกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับเอกชนก็มีโปรเจกต์อยากขายของแต่ไม่มีเงินวิจัยเพราะวิจัยมันจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้เอกชนก็ได้จับมือกับมหาลัยจับมือกับอาจารย์เพื่อไปของบวิจัยอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์ววอ NIA นะครับหรือว่า iCAP เลยพวกเนี้ยเพราะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีงานวิจัยมีอะไรมีนวัตกรรมออกมาเรื่อยๆคือประเทศไหนจะเจริญได้ต้องมีเขาเรียกว่างบวิจัยพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับจะเจริญได้ก็มีการศึกษาที่ค่อนข้างดีนะครับตัวงานวิจัยเนี่ยผมก็คุกคีอยู่ทางนี้ก็เลยไปเปิดบริษัทวิจัยที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วเราก็ทำซอฟต์เจลเนาะทำซอฟต์เจลแคปซูลนิ่มน้ำมันปลาน้ำมันงาดำน้ำมันลำข้าวเดี๋ยวจริงๆวันนี้จะมาเล่าเรื่องน้ำมันปลาให้ฟังด้วยนะครับพอทำเรื่องแคปซูลนิ่มเนี่ยครับหน้าตาแคปซูลนิ่มอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาทำแคปซูลนิ่มเราต้องรีบเจลาตินเข้ามารีบเจลาตินที่มาจากกระดูกวัวนี่แหละครับเราก็รีบเจลาตินเข้ามาเจลาตินที่ทำเยลลี่อ่ะทำขนมเยลลี่กัมมี่ต่างๆเราใช้เจลาติน
2: ที่ทำ
1: กันใช่มันเป็นกรดอะมิโนเป็นโปรตีน 100% เลยนะตัวเนี้ยตัวเปลือกเนี่ยครับมันทำมาจากกระดูกวัวก็คือตัวกัมมี่ตัวขนมเคี้ยวหนึบรูปหมีทั้งหลายก็คืออันนี้เรียกว่าเจลาตินก็จะรีดเจลาตินเป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วก็ทำเป็นเม็ดๆๆๆปรากฏว่าแผ่นแบนๆเนี่ยพอทำเป็นเม็ดๆพวกเนี้ยครับ

0: เจลาตินเนี่ยครับคือหลักการคิดของคนจบไบโอเทคเนี่ยเราจะมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆไอ้ตัวเจลาตินเนี่ยครับจากกระดูกวัวที่ธุรกิจคือเอาวัวมาใช่ไหมเอาหนังไปทำหนังวัวนะครับเอาเนื้อไปกินกระดูก
1: มาทาน
0: เราก็ไปต้มทำเจลาตินนะครับตัวกระดูกแข็งๆนี่แหละครับพอต้มเจลาตินและเจลาตินมาใช้ประโยชน์ได้ตัวกระดูกเนี่ยไปป่นทำอาหารสัตว์ได้นะครับตัวเจลาตินมาทำซอฟเจลทำซอฟเจลเสร็จปุ๊บเนี่ยจากของเหลือแทนที่เราต้องทิ้งผมทิ้งจ้างทิ้งเดือนละ50,000ผมก็ไปให้บริษัทวิจัยนี่แหละครับหน่วยงานภาครัฐให้อาจารย์ช่วยวิจัยว่าอาจารย์ครับผมจะเจลาตินนำสบู่ได้ไหมเออทำได้ทำกาวได้ไหมเออทำได้ทำซุปได้ไหมนะครับเหมือนซุปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเอาน้ำต้มกระดูกหมูน้ำต้มกระดูกวัวคือเจลาตินเราสามารถเอาเจลาตินเนี่ยไปทำน้ำซุปให้เข้มข้นได้ทีเนี้ยเราก็เลยมาวิจัยไปวิจัยมาเนี่ยอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สามารถใช้เจลาตินได้เยอะก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรเราก็เลยไปทำตัว EM จุลินทรีย์เกษตร
1: พอเอา EM ไอ้ที่โยนลงน้ำเนี่ยนะ
0: ใช่มันจะเป็น EM ball ที่โยนลงน้ำแต่จริง EM จะเป็นขวดแล้วตัว EM เนี่ยครับผสมน้ำ1:500ส่วนไปลดกองพืชก็หมักเป็นปุ๋ยนะครับไปใส่ส้วมก็ไม่มีกลิ่นอย่างบางทีเนี่ยส้วมมีกลิ่นเหม็นๆแล้วก็ส้วมวัดส้วมเรียมันเต็มเร็วก็ตัวจุลินทรีย์เนี่ยครับไปใส่ส้วมมันก็ย่อยสิ่งปฏิกูลทำให้ไม่เหม็นแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเรียกรถดูดซ่วมมาดูดบ่อยนะครับอย่างโรงขี้หมูเนี่ยครับโรงเลี้ยงหมูเนี่ยก็จะเอา EM เนี่ยไปสเปรย์พ่นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่หนึ่งเพื่อกำจัดกลิ่นกำจัดแมลงวันแล้วก็ทำให้มันปุ๋ยเร็วขึ้นปกติต้นไม้ซากพืชซากสัตว์สิ่งกระทู้ต่างๆจะหมักเป็นปุ๋ยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนพอพ่นตัวจุลินทรีย์มันก็จะย่อยเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยเกิดผลกระทบที่ดี1ลดการใช้ขยะ2เป็นซีโร่เวสต์3ประหยัดเงินบริษัท4เอาจากตัวเนี้ยมาใส่กากน้ำตาลมาใส่นู่นนี่นั่นมาหมักเป็น EM ได้ EM หลายๆคนจะเคยได้ยินว่าเอาหอยเชอร์รี่มาทำ EM เอาปลาหมอคางดำมาทำ EM เอาซากขี้วัวเอาซากพืชซากสัตว์เอาผลไม้ของเหลือทำ EM ซึ่งผลไม้ของเหลือเนี่ยบางคนก็ทิ้งแต่ผมเห็นเป็นเงินนะครับสิ่งปฏิกูลบางคนก็เอาเป็นปุ๋ยอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่เรามาผ่านกระบวนการเราก็ทำเป็นตัวน้ำ EM มาขายได้ลิตรนึงขายได้เป็นร้อยนะน้ำ EM เนี่ยกากน้ำตาล15 บาทเชื้อพอดอขอฟรีจากเกษตรเอากากน้ำตาลกับเชื้อพอดอหมักจุลินทรีย์เกษตรกรบ้านไหนเหลือสัตว์บ้านไหนเหลือผลไม้บ้านไหนเหลือขยะตลาดไทยเหลือขยะเอาพวกนี้มาหมักขายได้นะลิตรละเป็นร้อยเพียงแต่ว่าของเรามันสแตนดาร์ดได้เพราะของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์เป็นเจลาตินเกรดยาเราเอามาทำอัตราส่วนให้มันเหมาะสมแล้วเราก็ตรวจว่ามันมีเชื้อมีจุลินทรีย์มีชิ้นที่ไหนบ้างแต่ถ้าทำเองที่บ้านทำเองในสวนไล่ใช้นาเนี่ยทำ EM ได้แล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยแล้วก็ฆ่าพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาสอะไรพวกนี้ด้วยก็คือใช้จากธรรมชาติน้ำส้มควันไม้ก็ดี EM ก็ดีพวกเนี้ยถ้าทำเกษตรก็เรียนรู้ใช้ก็จะได้เยอะแต่วันนี้จะเล่าเรื่องตัวน้ำมันปลาครับแต่คนเคยได้ยินว่าลูกๆอยากฉลาดต้องกินปลาทะเลนะต้องกินน้ำมันปลาจะได้ฉลาด
1: ไอ้
0: ต
1: ั
0: วน้ำมันปลาเนี่ยครับมันจะต่างกับน้ำมันตับปลาสมัยก่อนตอนเรียนสอนเด็กๆผมเด็กๆก็จะได้ยินเขาว่าน้ำมันตับปลา
1: ใช่ใช่ผมก็ได้ยินน้ำมันตับปลา
0: น้ำมันตับปลามีวิตามิน A ดีแล้วก็วิตามิน E น้ำมันตับปลาให้เด็กกินให้เจริญอาหารจะได้อ้วนกำมั่มเพราะสมัยก่อนอ่ะ30-40ปีที่แล้วมีคนขาดอาหารเยอะเขาเลยบอกว่าให้กินน้ำมันตับปลาแต่น้ำมันปลาหรือฟิชออยล์เนี่ยครับจะไม่เหมือนน้ำมันตับปลาเพราะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีตัวโอเมก้า3สูงนะครับโอเมก้า3เนี่ยประกอบด้วย EPA และ DHA นะครับทีนี้ความสำคัญของน้ำมันปลาเป็นยังไงน้ำมันปลาเนี่ยก็คิดค้นโดยคนยุโรปนี่แหละเพราะว่าอากาศเขาหนาวแล้วเขาก็เอาปลามาปลาที่ยุโรปเนี่ยปลาบางอย่างมันกินเนื้อไม่ค่อยได้นะแต่น้ำมันมันเยอะนะครับปลาบางอย่างมันหยองเลยกินเนื้อกินไม่ไหวเขาก็เลยเอาปลาเนี่ยมาสกัดเอาน้ำมันแล้วฝรั่งกินน้ำมันเป็นช้อนๆเพราะว่าอากาศเขาหนาวปรากฏว่าเขาก็มาวิจัยว่าเอ้ยกินปลาแล้วฉลาด

ทำไมต้องกินน้ำมันปลามันมีประโยชน์อะไรไงก็ปรากฏว่ามีโอเมก้า3สูงซึ่งโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัว DHA เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองได้ดีมากทีนี้ลดการอักเสบสำคัญยังไงเที่ยวก่อนผมเล่าเรื่องหลอดเลือดไปแล้วเนาะหลอดเลือดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันเลวมากขึ้นหลอดเลือดแข็งตัวนะครับคนที่เบาหวานความดันไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยครับอายุ60ปีขึ้นไปพวกนี้สูงก็เราก็ได้ยินว่าเป็นเรื่องปกติก็แก่แล้วก็ความดันไขมันก็สูงแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าความดันไขมันน้ำตาลสูงเนี่ยคน40กว่าแล้วก็ตรวจเจอเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาหารเราน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลที่ผมเล่าให้ฟังชานมไข่มุกหวานร้อยกินเครื่องดื่มชูกำลังกินกาแฟกินอะไรเนี่ยแต่ปรากฏว่าบางคนเราได้ยินว่านักวิ่งมาราธอนนักกีฬากล้ามใหญ่นะครับค่าความดันก็ไม่มีน้ำตาลก็ต่ำไขมันก็ต่ำวิ่งอยู่ตายวิ่งอยู่ล้มสัปดาห์ที่แล้วไปวิ่งเทรลวิ่งในป่านะครับแล้วก็ล้มในป่าพยาบาลรถพยาบาลกว่าคนพยาบาลกว่าจะมาช่วยได้เพราะเขาวิ่งในป่า2ชั่วโมงปั๊มหัวใจกันไม่ไหวนะครับก็เสียชีวิตไปก็มีอยู่หลายข่าวหลายรายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งที่เบาหวานความดันไขมันไม่มีปรากฏว่าหลอดเลือดแข็งตัวครับหลอดเลือดเกิดการอักเสบหลอดเลือดแข็งตัวเพราะนั้นเนี่ยถึงไขมันความดันน้ำตาลไม่สูงเนี่ยหลอดเลือดแข็งตัวมันก็โป๊ะแตกที่สมองได้มันก็โป๊ะตีบแตกเพราะหลอดเลือดที่มันแข็งตัวมันขยายไม่ได้หลอดเลือดจริงๆเหนียวมากนะเวลาเรากินเครื่องในไอ้หลอดเลือดหมูหลอดเลือดพวกเนี้ยเหนียวมากเลยนะแต่หลอดเลือดเมื่อเกิดการแข็งตัวเกิดจากการอักเสบแล้วเนี่ยหลอดเลือดมันแตกได้จริงๆมันแตกยากนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยออกกำลังกายหนักมากออกกำลังกายหักโหมมีความเครียดมากนอนน้อยมากไม่ใช่ว่าไขมันความดันไม่น้อยแล้วจะแข็งแรงนะเพราะนั้นเราต้องหมั่นดูแลร่างกายทีเนี้ยเวลาการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยครับตรวจเบาหวานความดันไขมันค่าตับค่าไตเขาไม่มีการตรวจค่าการอักเสบของเลือดเพราะว่ามันต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างผมไปส่องหลอดเลือดสมองเพราะว่าช่วงหนึ่งเห็นข่าวเยอะกลัวหลอดเลือดผมใช้สมองเยอะเป็นเสาหลักของครอบครัวกลัวตายกลัวตายเดี๋ยวนี้ผมเห็นที่หมออายุ30กว่านักกีฬาอายุ40กว่าเพื่อนผมวัย40กว่าก็ไปแล้วหลายคนนะผมก็ไปดูไปส่องหลอดเลือดสมองว่าเอ้ยยังดีอยู่เปล่าหมอโอเคยังโอเคอยู่นะครับก็กินก็พยายามหาอะไรดูแลตัวเองเพราะนั้นเนี่ยสมาคมโรคหัวใจอเมริกาบอกว่าคนเป็นโรคหัวใจที่ผ่าตัดทำบอลลูนมาหรือไปทำบายพาสมาเนี่ยเขาแนะนำให้กินน้ำมันปลาตลอดชีวิตเลยเพราะการกินน้ำมันปลาเนี่ยครับการหมุนเวียนของเลือดจะดีขึ้นเพื่อการเลือดหนืดนะครับเพราะว่าถ้าหมุนเวียนของเลือดไม่ดีหนึ่งเลือดเรากินน้ำตาลเยอะเลือดเราเหมือนน้ำเชื่อมลองนึกภาพนะเลือดเป็นน้ำเชื่อมการหมุนเวียนของเลือดไม่ดีหัวใจทำงานหนักความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดก็ปีแตกเป็นแผลได้หลอดเลือดก็จะเกิดการอักเสบหลอดเลือดก็แข็งตัวได้หรือถ้าไขมันสูงเลือดหนืดหัวใจทำงานหนักกล้ามเนื้อหัวใจโตมีปัญหาอีกนะครับความดันโลหิตสูงเลือดเหนียวมันก็ตับน้ำตาลไปกำจัดไม่ได้แล้วก็เป็นน้ำตาลสูงไขมันสูงความดันสูงตามแพ็กเกจเลยแล้วเป็นไงต่อครับความดันสูงเนี่ยมันดันลูกตาบางคนปวดหัวความดันสูงเนี่ยเหมือนหัวจะระเบิดตาเสื่อมครับเพราะความดันสูงความดันไปดันเซลล์ไตเนี่ยมันจะเป็นเซลล์แท่งๆเล็กๆแล้วก็หลอดเลือดเข้ามาแล้วก็เอาไอ้พวกโซเดียมในเลือดออกไปเป็นฉี่แล้วก็เลือดออกไปตัวเซลล์เนี่ยมันเล็กมากเลยครับพอความดันสูงเนี่ยเซลล์ไตเสื่อมก็เป็นโรคไตเซลล์ตับเสื่อมก็เป็นโรคตับเพราะนั้นนำมาเป็นแพ็กเกจไงเขาถึงเรียกว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเวลามาตัวหนึ่งก็คุมไม่อยู่จะเป็นแพ็กเกจหมดเลยไอ้ที่อันตรายที่สุดเนี่ยของคนไทยนะที่มีปัญหาเรื่องการเสียชีวิตมากสุดก็คือน้ำตาลสูงความดันสูงนะครับอันนี้สำหรับคนที่ตรวจแล้วเจอว่าน้ำตาลสูงความดันสูงนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลอดเลือดแข็งตัวนะครับเพราะนั้นในตัวน้ำมันปลาที่กินเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เรื่องบัตรเซอร์คูลเลชันการหมุนเวียนของเลือดที่เลือดหมุนเวียนดีขึ้นแล้วถ้าเลือดหมุนเวียนดีขึ้นเรารู้สึกตัวเบาสบายอาการนอนหลับก็ดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของตัวโอเมก้า3แล้วก็ตัว DHA ครับ DHA ที่มุงสมองคือก้อนไขมัน
สมองเราเนี่ยดีเกสรหนักแค่ 2% ของร่างกายแต่ใช้ออกซิเจนใช้พลังงาน 20% ของร่างกายเพราะว่าเรานั่งเฉยๆเรานอนหลับสมองก็ต้องทำงานการควบคุมอุณหภูมิการเต้นของหัวใจการหมุนเวียนของเลือดการทำงานตาระบบต่างๆของฮอร์โมนใช้สมองหมดเลยการคิดก็ใช้สมองนะครับนอนฝันก็ใช้สมองเพราะนั้นสมองเนี่ยใช้พลังงานใช้ออกซิเจนเยอะมากๆไอ้ก้อนสมองก้อนไขมันไอ้ก้อนเนี่ยแหละครับก้อนไขมันก้อนสมองก้อนไขมันเนาะต่อจากก้อนสมองคือไขสันหลังก็คือก้อนไขมันเส้นประสาทแล้วคือก้อนไขมันไอ้ก้อนไขมันเนี่ยแหละครับเราเรียกว่าปลอกไมลินเลี้ยงลูกเด็กๆเราจะได้ยินโฆษณานมเด็กมีสปริงโกไมลินช่วยให้เด็กฉลาดพัฒนาด้วยไอ้ตัวไมลินเนี่ยแหละครับก็คือระบบปลอกของประสาทแล้วก็ก้อนไขมันที่อยู่ที่สมองไขสันหลังซึ่งไอ้ตัวที่ไปสร้างไมลินเนี่ยแหละครับก็คือตัว DHA ที่อยู่ในน้ำมันปลาเพราะน้ำมันปลามีเวลาเงินมีกินอาหารทะเลบ่อยๆจะได้โอเมก้า3จากน้ำมันปลานะครับแต่กินอาหารทะเลบ่อยขนาดไหน1ปลาทะเลแพงข้อ2บางคนบอกว่ารวยครับกินปลาทะเลทุกวัน7วันวันละ2มื้อกินไปกินมาโลหะหนักขึ้นเพราะปลาทะเลอ่ะมันก็สะสมโลหะหนักเหมือนกันปลาทะเลบางทีว่ายผ่านโรงไฟฟ้าปรมาณูญี่ปุ่นที่เอาปล่อยลงน้ำมันก็มีกัมมันตภาพรังสีปนเหมือนกันเพราะงั้นกินปลาทะเลก็สัปดาห์ละ 2-3 มื้อหรือไม่ก็เอาน้ำมันปลาเนี่ยแหละครับสกัดมากินเรียบร้อย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกชนะรายการอเมริกาสก็อตทาเรนท์ที่สุดพลังร็อกสตาร์ชาวไทยได้เฮดังๆกันแล้ววันที่24กันยายนเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอ่ำลอยสาวไทยวัย19ปีเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวไทยคนแรกที่เป็นผู้ชนะรายการอเมริกาสก็อตทาเรนท์ด้วยเสียงโหวตท่วมท้นจากผู้ชมในอเมริกานับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของร็อกสตาร์สาวเลือดใหม่รายนี้โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐราว33ล้านบาทโดยสามารถเลือกรับได้ทั้ง2แบบคือรับเป็นงวดรายปีแบ่งจ่ายปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่อง40ปีหรือจะเลือกรับเป็นเงินก้อนในครั้งเดียวซึ่งจะถูกหักทอนมูลค่าไปส่วนหนึ่งก่อนหักภาษีแต่สิ่งสำคัญคือโอกาสที่จะได้ขึ้นโชว์ในลาสเวกัสซึ่งนับเป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงระดับโลกของเนเน่ต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ลายมือ
9: 9แต้มวันนี้มาแต่เช้าเลยนะ
10: ฉันจะมาคัดลายมือ
9: แหมเห็นพี่ก้อยเขาคัดลายมือวันก่อนเธอเลยอยากจะคัดบ้างใช่ไหม
11: ก็ดีนะ9แต้มจะได้ไม่สน
9: ทำไมคิดว่า9แต้มจะไม่สน
11: ก็นั่งคัดลายมือต้องมีสมาธินะสิ
9: เพราะอะไรหรอ
11: เวลาคัดต้องระวังตั้งหลายอย่าง
9: เช่นอะไรบ้างล่ะ
11: ต้องเขียนให้ถูกเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟวรรคตอนตัวอักษรเท่าๆกันเสมอกันวางพยัญชนะสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดการันก็ต้องถูกด้วยลายมือก็ต้องสวยด้วย
9: ดูสิก้าวแต้มนั่งตัวตรงเชียวก้มหัวเล็กน้อยวางสมุดก็ตรงจับดินสอก็ถูกด้วย
11: เห็นหรือยังล่ะก้าวแต้มหายสนไปชั่วขณะได้ตลกดีนะถ้าฝึกคัดลายมือบ่อยๆจะทำให้เขียนหนังสือได้สวยใครๆก็ชอบคนที่มีลายมือสวย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: หมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่4ฝนเกือบทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่5ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ขึ้นไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: เมื่อวานที่บ้านมะลิฝนตกออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ตกหนักเหรอ
0: ก็หนักค่ะเอหรือว่าไม่หนักแต่ก็ตกมาเรื่อยๆอะค่ะว่าแต่แบบไหนนะถึงจะเรียกว่าตกหนักล่ะคะบางคนเขาอาจมองไม่เหมือนกันนี
1: ่การที่จะดูว่าฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนในทางอุตุนิยมวิทยาเรามีวิธีในการแบ่งเกณฑ์ปริมาณฝนจ้ะ
0: แล้วเขาวัดอย่างไรคะให้อะไรเป็นเกณฑ์เหรอคะ
2: ในการวัดปริมาณฝนกรมอุตุนิยมวิทยามีเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝนเรนเกตที่แม่นยำและได้มาตรฐานคือถังน้ำฝนโดยวัดเป็นความสูงของน้ำที่ได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาโดยตรงโดยมีหลักในการแบ่งเกณฑ์ปริมาณฝนภายใน24ชั่วโมงดังนี้1ฝนเล็กน้อยหมายถึงฝนที่ตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 มม.ถึง 10.0 มม. 2ฝนปานกลางหมายถึงฝนที่ตกปริมาณตั้งแต่ 10.1 มม.ถึง 35.0 มม. 3ฝนหนักหมายถึงฝนที่ตกปริมาณตั้งแต่ 35.1 มม.ถึง 90.0 มม.4ฝนตกหนักมากหมายถึงฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มม.ขึ้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีย
1: ังไม่ขึ้นสตรีมเลยทำไมมันขึ้นสตรีมไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: ได้ค่ะ
2: เอตัวนี้มันใช้ไม่ได้

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live เพจกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้ด้วยวันนี้25 กันยา 2569ค่ะมาพบกันนะคะกับแอนปุญชรัตน์ราศีในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนเช่นเคยนะคะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะวันนี้เราเริ่มรายการค่อนข้างช้านิดนึงนะคะก็แนะนำทีมงานของเรากันก่อนควบคุม Facebook Live น้องตาสุภัตราโคตรสวรรค์ค่ะควบคุมเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์วันนี้พี่ตาปุณณภาเอี่ยมลิขิตนะคะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรของเราผอ.มนุนโดโอยผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้วยกัน
0: ค่ะพอค่ะวันนี้นะคะมาทำงานตากฝนมาเลยกลางร่มตากฝนมาเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายคน
1: วันนี้ชุ่มฉ่ำ
0: ใช่ใน
1: หลายพื้นที่ตามที่เราเคยคาดการไว
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล
0: ใช่วันนี้เนาะก็ไม่ได้เบาลงเลยค่ะเรื่องฝนก็มีจุดที่ต้องจับตาชัดๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะผอ.วันนี้เป็นฉบับที่8แล้วค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบจนถึง27 กันยายน
1: 27-28กันนั่นนะครับ
0: 27-28เลย
1: ครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอยู่ตอนที่เวียดนามแล้วมันขยับขึ้นมากัมพูชาเมื่อวานอยู่กัมพูชาวันนี้มันขยับขึ้นมาบริเวณบ้านเราแล้วบริเวณภาคตะวันออกเดี๋ยวมันก็จะขยับมาตามแนวร่องก็อาจจะขยับขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับไปผ่านภาคกลางผ่านภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างอะไรเงี้ยก็เพิ่มตามสเต็ปเพราะฉะนั้นฝนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะครับ25 26มีบริเวณภาคตะวันออกเองกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็ตกต่อเนื่องอย่างขึ้นจำเหมือนวันนี
0: ้
1: ได้อีกในวันพรุ่งนี
0: ้
1: อีกวันหนึ่งนะครับ
0: แสดงว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็
1: วันนี้วันศุกร์ก็รับฝนได้ทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต่ออีกวันหนึ่งนะครับแล้วพอวันที่27ก็จะค่อนข้างที่จะเบาลงคือทางด้านตะวันออกของบริเวณภาคตะวันออกเองทางด้านบริเวณภาคกลางเองก็จะเริ่มเบาลงแต่จะไปยังไม่หนักอยู่ถึงหนักมากบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคอยู
0: ่แล้วพวกคลื่นลมทะเลเป็นยังไง
1: คลื่นลมจริงๆแล้วตอนนี้บริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยอาจจะสูงหน่อย 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า3เมตรส
0: ่
1: วนบริเวณทางด้านอันดามันบนเองก็ประมาณสัก2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะ3เมตรเนี่ยนะแล้วก็ตอนล่างๆไปล่างๆของอันดามันล่างๆของอ่าวไทยนี่ก็ประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็ประมาณสัก2เมตรมากกว่า2เมตร
0: ค่ะแล้วพี่ๆชาวเรือชาวประมงช่วง
1: ชาวเรือก็ตอนนี้ก็ที่ระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ระมัดระวังนะครับส่วนเรือเล็กก็ดีที่สุดก็คือควรงดออกจากฝ
0: ั่งควรงดออกจากฝั่งนะคะก็เป็นคำเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอันนี้เป็นประกาศฉบับที่8
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอีกทีวันนี้ในช่วง
1: วันนี้ในช่วง 11:00 น.
0: 17:00 น.
1: เออโทษที10ตอนนี้
0: เป็นประกาศ
1: 17:00 น. ใช่
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ 10:00 น. 10:30 น. เนี่ยทางกรมก็จะมีประชุม
1: บร
0: ีฟกันเป็นปกตินะคะร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศแล้วก็มีการประชุมบรีฟอย่างนี้แบบทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาลงไปที่แต่ละพื้นที่กันดีกว่าค่ะพออย่างภาพรวมของวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: 24ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ก็คือบริเวณภาคเหนือภาคอีสานฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-70% ของพื้นที
0: ่
1: มีฝนใน24ชั่วโมงนะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางจังหวัดในบางพื้นที่นะครับนั่นคือภาคเหนือภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณสักอาจจะ 80-90% ของพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่วันนี
0: ้
1: นะครับส่วนภาคใต้เองก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-70%นะครับฝนอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งจะเห็นว่าวันนี้ฝนที่บริเวณตั้งแต่ภาค ภาคกลางไปเลยนะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้วันนี้อาจจะมีเรื่องของฝนตกหนัก
0: ค่ะก็คุณผู้ชมที่รับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะดูได้ที่แผนภาพที่เป็นแผนที่ใช่ไหมคะผอ.จะมีสีเหลืองสีส้มสีแดง
1: คือตอนนี้พื้นที่ที่ควรที่จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่23 24ทางบริเวณภาคตะวันออกเองทางบริเวณทางด้านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดนะภาคกลางวันนี้ก็อาจจะเกือบทุกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมที่จะเรื่องของการอุปยพเอ่ยเรื่องของการขนของขึ้นที่สูงอะไรพวกนี้ต้องเตรียมแล้วนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคอีสานก็อาจจะมีทางด้านโคราชทางด้าน
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ตอนขนมครก
16: หิวหิวจังเลย
17: ฉันก็หิวเหมือนกัน
18: อดทนหน่อยสิพวกเธอ
16: หอมหอมจังเลยอ่ะกลิ่นอะไรนะ
17: เมียว
18: ขอบคุณค่ะ
16: อร่อยจริงๆนะเอ๊ว่าแต่ขนมครกทำจากอะไรนะ
17: แหมปกติเห็นกินอย่างเดียววันนี้อยากได้ความรู้ซะด้วย
18: ขนมครกนั้นมี2ส่วนส่วนแรกคือตัวขนมโดยการนำเอาแป้งข้าวเจ้าแล้วเจือด้วยหางกะทิเพื่อคลายแป้งให้ละลายเหลวอีกส่วนเรียกว่าหน้าขนมใช้หัวกะทิผสมน้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าวเพื่อให้ได้รสหวานมันแล้วเหยาะเกลือลงเล็กน้อยเพื่อถ่วงไม่ให้หวานจัดขนมครกนี้คนโบราณเขามีเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าขนมเช็ดก้น
17: ว้ายแล้วทำไมเรียกแบบนั้นล่ะ
18: เมื่อก่อนเขาจะใช้เบ้าดินเผาแล้วใช้ชันห่อเป็นลูกประคบเช็ดก้นเบ้าเพื่อกันขนมติดเบ้าจึงเรียกกันว่าขนมเช็ดก้น
17: แล้วที่เรียกว่าขนมครกล่ะ
18: เพราะขนมชนิดนี้ทำให้สุกด้วยการหยอดแป้งลงในกระทะหน้าแบนที่มีเบ้ากลมก้นตื้นคล้ายหลุมครกอย่างที่เธอเห็นไงจ๊ะแต่ละเบ้ามีฝาขนาดเล็กปิดเพื่ออบให้แป้งในเบ้าสุกเมื่อหยอดแป้งแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่แล้วจึงเปิดฝาหยอดหน้าขนมเติมลงไปแล้วปิดฝาไปจนสุกขนมแต่ละชิ้นเรียกว่าฝาขนมสองฝาประกบกันเรียกว่าเต้า
17: แล้วสมัยเนี้ยเรายังทำกันเหมือนเดิมหรือเปล่า
18: ก็ไม่เหมือนเป๊ะหรอกอย่างของโรยหน้าเมื่อก่อนอาจจะมีก็แค่ต้นหอมซอยโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอม แต่เดี๋ยวนี้หน้าขนมก็มีหลากหลายมากขึ้นเช่นข้าวโพดหรือเผือก
17: ฮะมี9แต้มเธอกินแบบไม่เหลือให้ใครเลยเหรอ
18: ใช่แมวแล้งน้ำใจ
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
19: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
20: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: นี่สิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคการออกแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นนะครับ

0: เล่นกันทีนี้ก่อนเริ่มเดี๋ยวอยากรู้ว่าที่มาจากที่เนี่ยครับที่มาอยู่ในที่เนี่ยทําอาชีพอะไรกันบ้างมีอาชีพอิสระมีรับเงินเดือนไหมครับของใครรับเงินเดือนบ้างครับรับเงินเดือนใครเป็นอาชีพอิสระบ้าง
1: ย้อนเจ้าม
0: ีอาชีพอิสระด้วยมีเงินเดือนด้วยมีมีอาชีพบริการมีคุณหมอมีอาชีพบริการไหมมีใช้เข้าจ่ายประกันสังคมไหมครับคนไหนเข้าประกันสังคมบ้างจ่ายหน้าตาอะไรครับ
2: สาม
0: เดือนละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี
2: ้650
0: เดี๋ยวใครตอบใครช่วยตอบเดี๋ยวให้รางวัลเป็นกระป๋องใครจะตอบเท่าไหร่ครับพี่จ่ายสักครู่นะครับเดี๋ยวมีผมยืน
3: ใครตอบได้เลยเนี่ยคุณนะครับพี่ตา
0: ก่อนเดี๋ยวนี้ประกันสังคมจ่ายหักเดือนละเท่าไหร่ครับสูงสุด
4: ฮัลโหลผมประสิทธิ์สวัสดีครับ
0: ข้าพเจ้าสมัยนั้นในที่นี
4: ้สวัสดีครับท่านนายกนะครับทุกคนรู้จักท่านครับจอมชิดสังเสร็จจอมผู้ช่วยกันดีครับครับผมจากในมาตรา40วงเล็บ3
0: ครับ
4: นะเพราะผมทำงานในอาชีพอิสระ
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นผมต้องเริ่มต้นตรงนี้ว่าไม่มีจ้าง
0: ครับ
4: นะฮะก็จ่ายอยู่300 บาท
0: 300 บาท
4: ครับ
0: เรียกชื่อของเราจ่าย300 บาท
4: ครับโอเคทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับ
0: ครับผม
4: ครับ
0: พี่จ่อยเอากระป๋องแจกให้ด้วยนะครับผมก็จะลงไปข้างล่างด้วยครับใช่มีใบลอยตัวเดียว
2: อยู่ฝั่งนี้
0: อ๋อมีตัวหนึ่งนะครับหน้าของใครจะตอบ
5: ครับครับคุณครับเสียดายรถ875ครับ
0: อันนี้เต็มเลยใช่ไหมครับ
5: เต็มครับ
0: เต็มมาตา33อันนี้พอจะรู้ไหมครับไอ้875บาทที่เขาเอาไปเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ส่วน
5: ก็มีก็403บาทแล้วก็ในเรื่องของช่วงปกติเดือนละ
0: พยาบาลครับจริงๆมันแบ่งเป็น3ส่วนนะเพราะก็มีส่วนแรก 1.5% เขาหักต่อ 5% เนาะส่วนแรก 1.5% เขาหักไปเป็นเฉพาะสัมพยาบาลนะครับอีก 0.5% กรณีที่เราตกงานแล้วก็ส่วนสุดท้ายเยอะที่สุดเหลืออีก 3% ครับประมาณเท่าไหร่ 3% นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับพรภาษีของเราหลังจากที่เราไม่ทำงานแล้วนะครับจะจ่ายเป็นบำนาญแต่เงื่อนไขของการที่เราจะได้รับบำนาญมีใครตอบได้ไหมครับว่าต้องจ่ายประกันสังคมมาแล้วขั้นต่ำกี่เดือนใครจะตอบด้วยจะได้แจกกระป๋องด้วยด้วย
5: ร้อยแปดสิบเดือน
0: โอเคถ้าใครถามถูกต้องครับ180 เดือนนี่พี่จ่อยแต่กระป๋องนี้ด้วยครับร้อยแปดสิบเดือน
1: กระป๋องออมสินครับไม่ใช่กระป๋อง
0: โอเคทีนี้ที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนที่ผมจะมาบรรยายผมสงสัยมากเลยว่าพวกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมวันนี้ทำแอปธนาคารกันได้ไหมสามารถใช้แอปธนาคารได้ไหมตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยใช้ได้งั้นเราคุยกันต่อได้ง่ายใช้ได้เมื่อกี้ถามบางคนเขาก็บอกว่าประชอบออนไลน์ได้ด้วย ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรในนี้มันมีกดช้อปปี้ลาซาด้ากันเป็นประจำไหมครับ
2: ประจำ
0: เป็นประจำมาโอเคมากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการออมเราออมไปเพื่ออะไรแต่ละคนก็มีเป้าหมายการออมที่เหมือนกัน
6: ใช่ไหมครับมีใครอยากจะบอกเป้าหมายการออมของตัวเองไหมวันนี้ใครเริ่มออมบ้างแล้วเป้าหมายการออมของเราคืออะไรใครจะตอบผมอยากรู้ว่ามีใครมีเป้าหมายการออมแบบแปลกๆพี่ลึกไม่เหมือนชาวบ้านบ้าง
7: ตอบซ้ำหน่อย
6: มียกมืออยู่ข้างหน้าครับ
2: ต้องบอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบชื่อแนะนำตัวไหม
8: สวัสดีค่ะชื่อนุ่งมาจากสระบุรีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: ก็เป้าหมายในการออมนะคะก็แบบเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะแบบเราจะได้ไม่ต้องไปหากู้ยืมหรือไปยืมเพื่อนแบบให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกับเราไปด้วยอะค่ะ
6: ออมเพื่อฉุกเฉินใช่ไหมครับ
8: แล้วก็แบบว่าเพื่อเอาไว้ใช้แบบในยามอายุวัยเกษียณด้วยอย่างนี้อะค่ะ
6: ครับผมพี่จอยแจกกระป๋อง
1: วันนี้มีให้ยืมสัก200ไหมครับ
6: อันนั้นคิดในใจก็ได้ไม่ต้องตะโกนออกมาเอาพี่จ่อยข้างหลังครับข้างหลังออมไหมทำไมครับ
9: สวัสดีครับผมพิพัฒน์ผลเพิ่มครับมาจากคลองหลวงปทุมนะครับผม
6: สวัสดีครับ
9: ครับที่ออมนี้นะครับยามที่เราเกษียณนะครับยาม60ปี70ปีนะครับตอนที่เราทำงานทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไอ้ครอบครัวลูกหลานเราเขาอาจจะไม่เลี้ยงเราตลอดนะครับแล้วก็ยามเขามีครอบครัวเขาก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขานะครับเราก็สามารถดึงเอาเงินในส่วนเนี้ยมาใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับผมแล้วก็ใช้นะครับส่วนมากนะครับที่ตอนนี้ที่ผมได้ออมนะครับที่ของอะไรนะไอ้ประกันที่50ปีไอ้อะไรถึง75ปีเนี่ยครับผม
6: เป็นประกันเหรอครับ
9: ครับ
6: ประกันแบบสะสมทรัพย์ใช่ไหม
9: ใช่ครับ
6: ครับดีครับ
9: ขอบคุณครับ
6: เพื่อการเกษียณนะครับเพื่อการเกษียณทุกคนต้องเจอแน่นอนเพื่อการเกษียณเนาะคงไม่มีใครอยากทำงานจนสิ้นอายุไขนะใช่ไหมครับท
9: ุ
6: กคนก็อยากพักเนาะโอเคพี่จอยแจกกระป๋องครับมีใครอยากบอกเป้าหมายบ้างไหมครับมีใครอยากบอกอีกไหมอ๋อซ้ายมือครับทางนู้นครับมาแชร์กันว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรบ้าง
1: ทับตัวสูง
6: ๆเดี๋ยวรอให้เพื่อนตอบก่อนนะฮะโอเค
10: สวัสดีค่ะมีเป้าหมายในการออมค่ะออมไว้หลายๆที่ออมไว้ทีละนิดทีละหน่อยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมีเงินไปอยู่บ้านพักคนชราที่หรูหราที่สุดในโลกค่ะ อันนี้คิดจริงๆค่ะ
6: อันนี้คือจะไม่แต่งงานใช่ไหมเป้าหมายจะไปอยู่ที่บ้านพักคนชรานี่คือจะอยู่โสดใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะจะตั้งใจคือต้องการอยู่บ้านพักคนชราที่ดีที่สุดมีคนดูแลอย่างดีมีสวัสดิการไปท่องเที่ยวไปอะไรก็คือบ้านปลายชีวิตคือเราลำบากมามากแล้วตอนนี้เราเก็บเงินเราเหนื่อยเงี้ยค่ะตอนสุดท้ายเราต้องสบายที่สุดค่ะ
6: ครับผมอันนี้หาข้อมูลมาหรือยังว่าบ้านพักคนชราที่สุดหรูหราที่สุดเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร
10: ่ตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลก็เหมือนมีจ่ายเป็นเขาเรียกนะที่มันเป็นแบบสัญญาหลายๆปีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าราคาที่แพงที่สุดเท่าไหร่แต่เห็นว่าก็หลายปีละหลายแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจมันนั่งเปิดอ่านอยู
6: ่
10: แต่ค่อนข้างแพงอยู่ค่ะถ้าดีๆนะไม่ใช่บ้านบางแคนะ
6: โอเคแจกกระป๋องครับอันนี้ไว้เพื่อไวชลาโอเคอ่ะมีทางนี้ครับทางนี้ตะกี้ใครชูมือจะตอบครับพี่จอยตรงนี้นี่ เดี๋ยวโอ้มีคนอยากแชร์เยอะเลย
7: ก็ผมขวัญเสาสูงมาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับก็
6: ครับ
7: ผมอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
6: ่
7: แล
6: ้
7: วก็อยากจะเก็บเงินไว้ใช้ตอนหลัง60เพราะหลัง60ผมคิดว่าผมคงไม่ทำงานแล้วล่ะเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วครับ
6: ครับเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์กับไว้ยามเกษียณคนนึงมีหลายเป้าหมายได้เขาไม่ได้จำกัดเนาะว่าคนนึงต้องมีเป้าหมายเดียวใครจะตอบครับตรงนี้นี่ตรงกลางนี้ก่อนพี่จอยชูมือนานแล้วชูมือกระป๋องผมจะพอแจกไหมนี
11: ่ไม่พอแจก
6: เชิญครับ
12: ค่ะสำหรับเป้าหมายของหนูก็คือไม่มีอะไรมากเลยคือเราทำงานมาแล้วก็ต้องเก็บออมเพื่อไปหาความสุขตัวเองก็คือเอาไปเปย์ผู้ชายเพราะว่า
6: เพราะว่า
12: เหตุผลที่จะเปย์ผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราอ่ะหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อที่จะผู้ชายอ่ะไม่ยอมมาหาเราเราก็ต้องเข้าหาผู้ชายอยากเปย์อยากไปเที่ยวไหนก็ไปความสุขมีแค่นี้เองค่ะ
6: เดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าหน้าตาไม่ดีนี่ถามใครมา
12: ถามคนรอบข้าง
6: โอเคใครจะตอบอีกคนไหนก่อนพี่ตรงนี้ครับโอเค
13: ครับผมขออนุญาตผมสุธิกลิ่นหอมมาจากลำปางครับ
6: บ
13: ้านเลขที่64บ้านดงพึ่งตำบลดงพึ่งอำเภอเชียงจังหวัดลำปางครับ
6: okay
13: ผมตั้งใจเก็บออมไว้ธนาคารที่หนึ่งแล้วก็ในที่บ้านที่หนึ่งเพื่อการสุขเสริญมาก็ช่วยทั้งญาติทั้งพ่อทั้งแม่มั่งช่วยครอบครัวตัวเองมั่งแล้วเพื่ออนาคตข้างหน้ามั่งครับผมขอบคุณครับ
6: โอเคครับเพื่ออนาคตครับช่วยเหลือครอบครัวใครจะตอบครับข้างหลังครับโอ้เยอะเลย
14: ครับผมขอกราบสวัสดีท่านวิทยากรครับ
6: สวัสดีครับ
14: กระผมนายน้อยนารีจากจังหวัดมุกดาหารครับ
6: ครับผม
14: ผมก็มีเป้าหมายออมเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากโดนเปย์ครับ
6: อยากโดนเปย
14: ์อยากโดนเปย์ถ้าไม่มีที่เปย์มาหาผมได้ครับนายน้อยนารีจากมุกดาหารแต่ถ้าไม่มีคนเปย์ผมก็ออมไว้เปย์คนอื่นอยู่เหมือนกันผมก็โอนไว้เปย์ผู้หญิงอยู่เหมือนกันแต่ว่าออมอยู่ตอนนี
6: ้โอ้ถ้าอยากโดนเปย์ต้องบอกบ้านเลขที่ด้วยงั้นเขาจะได้ไปเปย์
14: 47หมู่ที่12บ้านเหล่าครามตำบลคำอาฮวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
6: โอเค
14: หมายเลขโทรศัพท์092478672โทรที2รับที2ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
11: นี่กระป๋องคร
6: ับ
11: พ
6: ี่พี่จ่อยอ๋อกระป๋องหมดเลยกระป๋องหมดแล้วโอเคยังมีอยู่เหรอให้อีกอ้าวใครจะตอบอีกครับข้างหน้าครับ
15: สวัสดีค่ะชื่อณัฐนารีบุญผ่องนะคะ
6: สวัสดีครับ
15: ค่ะก็จะออมเงินไว้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแล้วก็หาสามีฝรั่งเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะไม่เป็นฝ่ายเปย์เราต้องให้เขามาเปย์เราค่ะ
6: ไม่มีใครยอมใครเลยเนาะจะไปเที่ยวต่างประเทศ
16: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอแก้วนะคะมาจากปทุมธานี
6: ครับผม
16: ออมไว้ต่อปริญญาค่ะ
6: เพื่อการศึกษา
16: เป็นเด็กดีค่ะออมไว้ต่อปริญญาค่ะ
6: จะไปเรียนปริญญาอะไรครับปริญญาเอก
16: ใช่ค่ะ
6: อ๋อรู้หรือยังครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เรียนปริญญา
11: ใช้เงินเท่า
6: ไหร่มีใครจะตอบอีกไหมครับโอ้เต็มเลยสงสัยกระป๋องก็จะไม่พอเวลาก็จะไม่พอด้วยนะครับผมทุกคนมีเป้าหมายหมดเลยมีคนอยากจะตอบอีกทางไหนครับทางไหนก่อนเดี๋ยวนะครับรอก่อนนะครับโอ้หลายคิว
17: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
17: โอ้ยชัยจตุนามครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
6: ครับ
17: พอดีว่าฟังไปฟังมาเนี่ยผมตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะออมให้ได้เดือนละ300นะครับ
6: ครับออมให้ได้เดือนละ300
17: ให้ได้เดือนละ300แต่ตอนเนี้ย
6: ครับ
17: เป้ายังไม่เข้านะครับ
6: เป้ายังไม่เข้า
17: ครับ
6: หมายถึงว่ายังไม่ได้เริ่มเลยใช่มั้ย
17: ครับครับก็เลยว่าจะตั้งเป้าไว้ให้ได้เดือนละ300ตอนนี้เดือน800ไม่เหลือใช้ครับ
6: โอ้ โอเคแค่เริ่มคิดว่าจะออมก็ดีแล้วมันอยู่ที่การเริ่มต้นเนาะเราเริ่มต้นว่าจะออมเหลืออีกใบนึงอ่ะใครก่อนตรงกลางก่อนเมื่อกี้ตรงกลางยกก่อน
18: ครับผมชื่อมาครับจุดประสงค์หลักของการออมก็คือธุรกิจครับผม
6: ครับ
18: แต่ส่วนจุดประสงค์รองก็เด็กเอ็นหมอนวดครับ
6: โอ้ยมีอันนี้มันเป้าหมายระยะสั้นนะ
18: โอ้โหน่าจะเกือบทุกวันเลยครับอย่างนี
6: ้โอเคได้มีโอเคครับแจกให้ครับถือว่าร่วมสนุกกันมีทางไหนอีกครับมีทางไหนอีกโอ้เยอะเลยโอ้นู่นแต่ขวาครับขวาเสื้อชมพู
19: จนเมื่อยแล้วเนี่ยยกจนเมื่อยแล้วนะ
6: เชิญเลยครับ
19: ครับส่วนหนึ่งออมมาใช้หลังเกษียณนะครับหลังเกษียณ
6: อ๋อหลังเกษียณ
19: แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ
6: ครับ
19: พากิ๊กเที่ยวต่างประเทศดีกว่าไหมพากิ๊กเที่ยวต่างประเทศ
6: พากิ๊กไปต่างประเทศอีกแล้ว
19: ต้องเปย์กิ๊กให้เยอะๆครับ
6: แถวนี้นี่ทำไมอยากไปต่างประเทศ
19: ต้องไปต่างประเทศครับกิ๊กไม่มาก็ต้องเปย์กิ๊กครับ
6: โอเค
19: ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนที่กิ๊กจริงๆเนี่ยเอาไปหาเอาเองนะทุกคนกิ๊กผมมาไปหาเอง
6: ออมเพื่อเกษียณเพื่อไปต่างประเทศอ่ะทีนี้เดี๋ยวมีหลายคนบอกออมเพื่อเกษียณทีนี้เราลองคิดกันหรือยังครับว่าเกษียณเราจะใช้เงินเท่าไหร่เงินเกษียณต้องใช้เท่าไหร่ลองคำนวณหรือยังบางคนก็บอกว่าเท่าที่มีมีเท่าไหร่ยังไม่รู้ตอนนี้นะครับโอ้บางคนก็บอกว่าอยู่ถึงเกษียณหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคบางคนก็บอกว่าอาจจะถูกรางวัลที่1ก่อนเกษียณก็ได้นะครับเป็นการลงทุนใช่ไหมมันเป็นการลงทุนเนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้มี3เรื่องที่เราจะพูดกันนะครับก็คือเทคนิคการออมเพื่อเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายใช่ไหมแต่รู้หรือเปล่าว่าต้องทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายต้องใช้เครื่องมืออะไรเรื่องที่2ก็คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็เรื่องที่3ก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นมันประสบความสำเร็จมาดูเรื่องเทคนิคการออมเพื่อเป้าหมายก่อนเพราะว่าถ้าถามเป้าหมายทุกคนน่าจะมีหมดน่าจะกระป๋องไม่พอแจกมาเริ่มได้ก่อนที่เราจะออมนะครับตะกี้มีคนบอกว่าตั้งเป้าจะออมเดือนละ300บาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหลือเลยใช่ไหมครับยังไม่มีเงินเหลือเลยยังไม่มีเงินเหลือเลยจินตนาการถึงภาพตุ่มน้ำหนึ่งใบที่มีรูรั่วเพราะว่าเราทุกคนมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเปรียบเสมือนรูรั่วน้ำในตุ่มคือเงินที่เราต้องการจะเก็บให้มันได้นะครับแล้วก็มีก๊อกอยู่ข้างบนเปรียบเสมือนรายได้ที่เราจะเติมลงไปถ้าเราอยากให้น้ำเต็มตุ่มเราจะอุดรูรั่วในตุ่มหรือเราจะเปิดก๊อกน้ำใส่เข้าไปเราจะทำอะไรก่อนครับใครอยากตอบไหมว่าเราควรจะทำอะไรก่อนใครอยากตอบยกมือมีทางนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าควรจะทำอะไรก่อนดีระหว่างเพิ่มก๊อกน้ำหรืออุดรูรั่ว
20: อุดรูรั่วค่ะ
6: อุดรูรั่วทำไมถึงควรอุดรูรั่วก่อนครับ
20: ถ้าไม่อุดมัวแต่เติมมันก็ยังรั่วอยู่นั่นแหละค่ะ
6: ใช่ถูกต้องนะครับ ต้องอุดรูรั่วรูรั่วก็คือรายจ่ายของเรานะครับก๊อกมันก็คือรายได้เราสามารถทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ไหมครับได้แต่ที่ควรทำก่อนคืออุดรูรั่วนะครับทีนี้เราจะอุดรูรั่วได้ยังไงมีใครตอบได้ไหมครับเราจะอุดรูรั่วได้ยังไงขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่ารูรั่วคืออะไรใช่ไหมอะไรคือรูรั่วบ้างแล้วเราจะอุดได้ยังไงต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนขั้นแรกไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างมีรายรับอะไรบ้างถูกไหมเป็นสิ่งง่ายๆที่เรามองข้ามไปเลยเราไม่ค่อยทำกันผมก็ไม่ทำเหมือนกันวิทยากรก็ไม่ได้ทำนะครับคือเรามองข้ามกันไปวิทยากรก็มองข้ามเหมือนกันอ่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยในเนี้ยทุกคนมีรูรั่วหมดเลยเรามีรูรั่วอะไรกันบ้างไหนลองแชร์ให้ฟังหน่อยว่าใครมีรูรั่วอะไรบ้างอ่ะใครก่อนพี่จ่อยเลือกได้เลยครับเอาแบบอยากได้แบบรั่วแบบแปลกๆรั่วแบบแปลกๆแบบไม่เอานิสัยรั่วนะไม่เอาค่าใช้จ่ายอ่ะโอเคครับ
3: ก็รูรั่วของหนูคือจ่ายแอปทั้งหมด5แอปค่ะ
6: ห้าแอปอะไรบ้าง
3: แอปคาราโอเกะแอปมอยเซสที่แบบตัดเสียงร้องเพลง
6: เดือนละเท่าไหร่ครับ
3: อุ้ยไม่บอกค่ะ
6: เป็นความลับทางราชการบอกไม่ได้โอเคอ้าวแจกครับแจกมีใครจะตอบอีกครับมีรู้ๆอะไรบ้างพี่จ่อยเลือกได้เลยครับ
3: รูรั่วของหนูมันใหญ่กว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าความอยากมันเยอะ
6: อะไรครับ
3: อยากกินอยากเที่ยวอยากซื
6: ้อ
3: ทุกอย่างค่ะถ้าไม่มีความอยากมากเกินไปรูมันก็จะอุดได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังอุดไม่ได้เพราะมันมีความอยาก
6: เรียกว่ามีรูรั่วหลายรู
3: ใช่ค่ะแต่มีอย่างนึงที่หนูไม่อยากคือไม่อยากผมแต่คิดอีกแง่นึงนะคะถ้าหนูผอมมันก็จะอุดรูรั่วได้เพราะว่าไม่ต้องซื้อกินเยอะ
6: แต่ว่ามันบางรูรั่วมันก็อุดไม่ได้อะเนาะบางอย่างมันอุดได้บางอย่างมันอุดไม่ได้นะครับโอเคอ่ะแจกครับค่ะต่อไปใครจะตอบบ้างใครจะตอบพี่จอยเลือกครับพี่จอยวันนี้ผมใช้งานพี่จอยเยอะ
21: ยกมือสูง
6: เดี๋ยวจ่ายค่าข้าวให้ของหนึ่ง
21: ไม่ครับแม่ยก
22: หนูชื่อสมใจคังคัสวนโอมาจากจังหวัดสงขลานะคะ
6: ครับผม
22: รูรั่วของหนูก็คือชอบซื้อของใน Facebook แล้วก็ไปตลาดชอบซื้อเสื้อผ้ามากแล้วก็เติมโทรศัพท์3เครื่องค่ะ
6: ฮะทำไมมีหลายเครื่องจัง
22: ของผัว2เครื่องของตัวเองเครื่องเดียวค่ะ
6: อ๋อ
22: ขอบคุณค่ะ
6: โอเคอ้าวจ่ายค่าโทรศัพท์ช้อปปิ้งส่วนมากจะเป็นช้อปปิ้งเนาะผู้หญิงกับการช้อปปิ้งเป็นของคู่กันใครจะตอบอีกไหมครับโอ้ทางนู้น ทีมงานก็ตอบได้นะ
23: สวัสดีครับของผมเป็นค่าเปิดประตูดวงครับ
6: อะไรค่าเปิดประตูดวง
23: ครับ
6: ครับ
23: เดือนหนึ่งก็สองรอบก็เยอะอยู่ครับ
6: เดือนละ2รอบโหรอบละเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้บอกได้ไหมครับเป็นความลับทางราชการไหม
23: รอบนึงก็สักประมาณ900ประมาณเนี้ยครับ
6: 900โอ้ โอเครู้ล่วงของใครของมันนะครับมีใครจะแชร์รู้ล่วงของตัวเองอีกไหมครับมีข้างหน้าเลยครับโอ้โหเหมือนจะแกล้งคนเดินไมค์เลยนะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย
24: โอ้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
24: การลงมาจากนราธิวาสนะคะยกมือตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นนะคะคนแก่ค่ะคนแก่ก็ไม่ดูค่ะดูสาวๆน้อยใหญ่แล้วค่ะไม่อุดรั่วกันเราก็ชอบช้อปปิ้งใน TikTok อะค่ะอยากปิดรูรั่วตรงนั้นน อดใจไม่ได้เห็นของสวยๆก็กดเอากดเอา
6: ผู้หญิงกับการช้อปปิ้งนะครับโอเ
24: ค
6: ชอบช้อปปิ้งรูรั่วส่วนใหญ่เลยจะเป็นการช้อปปิ้งทีนี้อยากให้ลองคิดดูการช้อปปิ้งถ้าเรางดช้อปปิ้งเนี่ยเนาะหรือตัดออกสักวันละรายการก็ได้อะอย่างตะกี้ที่เราฟังนะที่เราฟังผู้ช่วย AI ของผมเขายกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าใครชอบกินกาแฟวิทยากรเขาชอบยกตัวอย่างเรื่องกาแฟแก้วละ60บาทนะครับถ้าเราตัดออกวันละแก้วเนี่ยวันละ60บาทเดือนหนึ่งมีเท่าไหร่30 วันตัดออกไปก็จะได้เดือนละ1,800ใช่ไหมครับ1,800 6 6 38เนาะทีนี้ลองเอาไอ้เดือนละ1,800เนี่ยถ้าเราเอาไปลงทุนในเงินฝากที่ได้ดอกเบี้ยไม่เงินฝากหรอกมันน่าจะเป็นกองทุนดัชนีแล้วที่ได้สัก 8% เป็นเวลาสัก30ปีมันจะออกมาเป็นเงินประมาณ2,700,000เรื่องง่ายๆแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าเอ้ยไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่พอลองตัดดูนะครับมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยนะครับถ้าได้ดอกเบี้ยทบต้นไปด้วยได้ระยะเวลาไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นเงินต้อง2,700,000ที่เนี้ยทุกคนที่มีรูรั่วลองคิดดูว่ารูรั่วอะไรที่เราอุดได้บ้างลองตัดออกไปนะครับตัดออกไปแล้วเอาไปเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้ในบัญชีเงินฝากปกติเลยครับเดี๋ยวได้ก้อนนึงแล้วเราค่อยไปหาวิธีเอาไปลงทุนเพิ่มเนาะทีนี้มาชวนคิดว่าทำไมเหตุผลอะไรที่เราออมเงินกันไม่สำเร็จทุกคนมีเป้าหมายในการออมแล้วตะกี้มีเป้าหมายในการออมแล้วอะไรที่จะทำให้เราออมไม่สำเร็จบ้างความอยากมีคนตอบว่าความอยากเพราะความอยากนี่แหละไอ้ที่ฉันรั่วอยู่ทุกวันนี้ก็คือฉันอยากนี่แหละใช่ไหมใช่ครับมันคือความอยากมีใครคิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราออมไม่สำเร็จมีใครอยากจะบอกไหมชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยก็ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยก็ได้ในนี้มันจะมีอยู่เหตุผลหลักๆ4เหตุผลนะครับคือ1ตะกี้เลยชักหน้าไม่ถึงหลังคือเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้จ่ายเยอะมากเดือนนึงไม่รู้จ่ายอะไรบ้างใช่มั้ยครับเหตุผลที่เราจ่ายแบบไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างก็คือเราไม่ได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแหละกลับไปเรื่องเบื้องต้นเลยนะครับ2มันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมตะกี้ทุกคนบอกว่าเอาไปช้อปปิ้งเอาไปเปย์เด็กเปย์ผู้ชายบ้างเนาะเปย์ผู้หญิงบ้างเอาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะครับแต่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่มีวิธีออมยังไงระยะเวลาควรเป็นเท่าไหร่นะครับ3ราคาสินค้าและบริการมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือเงินเฟ้อนั่นเองนะครับอำนาจในการซื้อของเงินมันลดลงที่เมื่อก่อนข้าวกะเพราจานละ25บาทเดี๋ยวนี้กลายเป็น50 60มีใครเดาถูกไหมครับว่าอีก20ปีข้างหน้าข้าวกะเพราจะเป็นจานละเท่าไหร่ใช่มันจะกลายเป็นจานละ100แล้วเราจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ากะเพราถ้าเราไม่ออมในวันนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือการรักสบายการรักสบายในที่นี้หมายถึงรักสบายในการใช้เงินเมื่อเราหาเงินมาได้เราก็อยากใช้ให้มันเต็มที่ใช่ไหมครับฉันทำงานมาเหนื่อยแทบตาย ขอใช้ให้มันชุ่มปอดหน่อยนะไม่อยากจะเก็บเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้เก็บเพราะมันไม่เหลือนะครับทีนี้มาดูตัวการระดับบอสที่ทำให้เราออมไม่สำเร็จมันคือเงินเฟ้อนะครับที่ AI เขาพูดไปผู้ช่วย AI ของผมพูดไปตะกี้เป็นเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ยระยะยาวนะครับมันเฟ้อปีละ 2-4% เฉลี่ยก็ประมาณ 3% นะครับอันนี้เงินเฟ้อปกตินะเป็นค่าใช้จ่ายแต่รู้ไหมครับไอ้ที่เฟ้อกว่านั้นคืออะไรที่เฟ้อกว่านั้นคือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ถ้าใครป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปหาหมอใครอยากตอบไหมว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มันเฟ้อปีละกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับมีใครตอบได้ไหมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทางการแพทย์ไม่ใช่ทางการแฟด ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เฟ้อปีละ 10% หมายความว่าถ้าใช้กฎ72เมื่อกี้นะครับถ้าใช้ตามกฎ72เอา72หาร10ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุก7ปีอีก7ปีเพิ่มเป็นเท่าตัวตอนนี้ก็ไม่อยากจะหาหมอแล้วเพราะว่าแพงเหลือเกินนะครับถ้าโดนเข้าไปอีกนี่น่าจะแย่นะครับ จะยกเลิกแล้วที่เมื่อกี้ผู้ช่วย AI ของผมบอกว่าเงินของเราเนี่ย1ล้านบาทถ้าโดนเงินเฟ้อกินเข้าไปปีละ 3% มูลค่าที่แท้จริงของมันจะเหลือแค่ 400,000 กว่าบาทหายไป 50% เกือบ 60% เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้นะครับโอเคต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ถ้าเริ่มวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทีนี้อยากจะพาทุกคนลองตั้งเป้าในการออมก่อนเทคนิคการตั้งเป้าหมายในการออมทำยังไงถึงจะสำเร็จนะโอเคอะเทคนิคการตั้งเป้าหมายในการออมครับ1ต้องระบุชัดเจนว่าจะทำอะไรเหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมีเป้าหมายแล้วว่าจะทำอะไรใช่ไหมครับเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะครับเก็บเงินไปเปกิ๊กใช่ไหม 2มันต้องวัดผลได้เป็นตัวเลขเห็นไหมตะกี้ที่ผมถามทุกคนไปว่าศึกษาข้อมูลหรือยังว่าเป้าหมายที่เราจะทำต้องใช้เงินเท่าไหร่เปเด็กเปกิ๊กใช้เงินเท่าไหร่ครับมีจำกัดอันนั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะบรรลุได้เนาะโอเคตัวที่3ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายเช่นอยากจะเก็บตังค์ 10,000 บาทผมอยากจะเก็บเดือนละ100ต้องใช้เวลากี่เดือนอย่างนี้ต้องรู้ว่าทำยังไงนะครับรู้ว่าทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมาย

0: ตัวสุดท้ายต้องกำหนดเวลาได้ชัดเจนเราจะเป้าหมายนี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่5ปี10ปี20ปีนะครับเช่นตัวอย่างเมื่อกี้มีคนอยากซื้อโทรศัพท์นี่ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือถือนี่เป้าหมายระบุชัดเจนว่าทำอะไรซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 6,000 บาทกำหนดเป็นตัวเลขได้นะครับภายใน6เดือนอันนี้กำหนดระยะเวลาและเก็บเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
2: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz โดยนางสาวมุตตาพรจะล่องคำนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อประสบกับเหตุการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมผู้หญิงมักจะตกเป็นจำเลยทางสังคมในอดีตผู้หญิงจะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาและต้องแบกรับทั้งแรงกดดันและบางรายอาจต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรตามลำพังบางรายอาจเสียชีวิตด้วยการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับปัญหาการท้องไม่พร้อมมากขึ้นในกรณีที่เลือกตั้งครรภ์ต่อมาดูกันค่ะว่าคุณแม่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559เป็นกฎหมายที่เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างครบวงจรโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง5กระทรวงประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบการจัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยรุ่นนั้นโดยหลักๆประกอบด้วยการให้บริการคำปรึกษาผ่านสายด่วนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและการหาที่พักที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคู่พอบางคนเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมครอบครัวไม่สามารถยอมรับจะไม่สามารถกลับบ้านได้ก็จะมีการจัดบริการหาที่พักให้ซึ่งจะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวกระจายอยู่จังหวัดละ1แห่งซึ่งจะมีการตั้งเป็นศูนย์รักเด็กเพื่อดูแลแม่วัยรุ่นให้มีที่พักที่ปลอดภัยโดยสามารถอยู่พักได้ประมาณ3เดือนแต่สำหรับบางรายที่มีความจำเป็นก็อาจจะให้อยู่จนคลอดเป็นรายกรณีนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิต่างๆของแม่วัยรุ่นเช่นบริการด้านการแพทย์ทั้งการฝากครรภ์การดูแลครรภ์และการคลอดการศึกษาการประสานให้ได้รับการเรียนต่อการฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่นมีงานทำและมีรายได้รวมถึงการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกคลอดเดือนละ600บาทเป็นระยะเวลา3ปีก่อนเด็กจะเข้าสู่ระบบดูแลของศูนย์เด็กเล็กและหากประเมินแล้วว่าแม่วัยรุ่นรายดังกล่าวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ก็อาจมีการส่งสถานสงเคราะห์ในการช่วยเลี้ยงดูเด็กอ่อนหรือหาครอบครัวทดแทนเพื่อช่วยเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้เงินสนับสนุนในการเลี้ยงดูเดือนละ 2-3,000 บาทจนเมื่อแม่วัยรุ่นมีความพร้อมก็จะสามารถมารับตัวบุตรกลับไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองได้กระทรวงสาธารณสุขจัดบริการปรึกษาในศูนย์พึ่งได้และบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นกระจายอยู่ในโรงพยาบาลทุกระดับจังหวัดอำเภอและตำบลกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวโดยออกแบบการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นใน4มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพกายและจิตมิติทางสังคมมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านการศึกษาโดยมุ่งหวังให้แม่วัยรุ่นอยู่ในครอบครัวที่มั่นคงสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพดำเนินการโดยมีศูนย์รักเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการประสานงานสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานระดับตำบลผ่านกลไกศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเพื่อจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการจัดทำทะเบียนประวัติและแผนพัฒนารายบุคคลและกระบวนการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ

0: ับสนุนแม่วัยรุ่นเพื่อการเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมอีกทั้งสสส.ยังพร้อมช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมทุกคนให้เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรนิรนามจากคนทำงานที่เข้าใจบริบทของคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยในสถานบริการเครือข่ายอาสา RSA โดยผ่านช่องทางสายปรึกษาท้องไม่พร้อม1663เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ห้องแชทของเว็บไซต์ Love Care Station ทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 0:00 น.หรือติดต่อผ่าน Facebook 1663สายด่วนปรึกษาเอดและท้องไม่พร้อมและ Love Care Station ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงขณะตลอดระยะเวลา7ไปจนถึง9เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะคุณแม่จะต้องดูแลชีวิตเด็กที่อยู่ในท้องสภาพจิตใจของคุณแม่ย่อมส่งผลต่อเด็กในท้องโดยตรงไม่ว่าผู้หญิงจะเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยเหตุผลประการใดสังคมก็ไม่ควรโทษฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียวการที่จะต้องดูแลเด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตรอดเกิดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆการให้ความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ rsathai.org เว็บไซต์ thaihealth.or.th และ mgronline.com
1: ช่วยด้วย
2: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
1: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
1: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
1: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
1: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
1: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
1: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวซาบีดาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงานไทยคัลเจอร์ไนท์อินมอสโก2026ณกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่22กันยายนจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกโดยมีนายศศิวัฒน์ว่องศิลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกนายวาซิลีเซเลเทรีประธานสถาบันศิลปะแห่งรัสเซียร่วมกล่าวต้อนรับและมีนางยุทิกาอิสรางกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมด้วยสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการจัดงานรัสเซียซีซั่น2026และการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทยและรัสเซียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2569ณกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียในปีพุทธศักราช2570กิจกรรมสำคัญภายในงานเป็นการแสดงพลังแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรีโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำวงดนตรีไทยร่วมสมัยร่วมถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยร่วมกับศิลปินชั้นนำของรัสเซียได้แก่นายอีกอร์บูชแมนศิลปินแห่งชาติสหพันธรัฐรัสเซียและวงควอเตสซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของทั้งสองชาติแล้วยังเผยแพร่ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้แทนระดับสูงและชาวรัสเซียได้อย่างน่าประทับใจจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสลับที่ความหมายเปลี่ยนเมื่อวานได้ยินพี่ก้อยบอกกับพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดีพอขึ้นรถเมย์ก็มีคนลุกให้นั่ง
10: ทุกวันนี้หายากแล้วนะคนใจดีอย่างนี้
11: อะไรใครใจดีใครดีใจ
9: ไม่มีอะไรหรอกพี่ก้อยเขามีคนลุกให้นั่งบนรถเมย์เลยบอกพี่เก่งว่าดีใจที่ได้เจอคนใจดี
10: พูดถึงดีใจกับใจดีใครสังเกตอะไรได้บ้าง
11: ฉันรู้ฉันรู้ทั้งสองคำมีคำว่าดีและใจแต่สลับที่กัน
9: ใจดีก็แปลว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายอย่างเช่นพี่เก่งกับพี่ก้อยใจดีซื้อของมาให้เรากินบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่ของพี่เก่งพี่ก้อยก็ใจดีชอบไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการส่วนดีใจแปลว่ายินดีชอบใจพอใจเช่นพี่เก่งดีใจที่สอบได้ที่หนึ่ง
10: คำว่าใจดีหมายถึงมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาไม่โกรธง่ายส่วนดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักข่าวเอพีรายงานว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในการเปิดประชุมการต่อสู้กับการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงพนมเปญโดยกล่าวว่ากัมพูชาได้ขจัดทำลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศที่ชาวกระชอนไปทั่วโลกแล้วแต่เขาไม่ได้แสดงหลักฐานใหม่สำหรับสำคัญใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างถึงการดำเนินการดังกล่าวขณะที่รัฐบาลอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญหลายรายการระบุว่ากัมพูชายังดำเนินการไม่เพียงพอในการจัดการกับผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมหลอกลวงอันอื้อฉาวซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้คนทั่วโลกพร้อมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งดำเนินคดีอาญาเอาผิดกับผู้กระทำความผิดเหล่านั้นนายไบอันมาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นหนึ่งในสองผู้นำสภาคองเกรสสหรัฐที่เรียกร้องให้พิจารณาคว่ำบาตรต่อบุคคลสำคัญทางการเมืองของกัมพูชารวมถึงนายเนตซาเวียนรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์APR รายงานว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงระบาดโควิด-19ที่ทำให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สินไปรวมกันมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ซึ่งดำเนินการโดยผู้คนหลายแสนคนที่ถูกบังคับให้ร่วมกันหลอกลวงเหยื่อขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เห็นการเติบโตของกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา UNODC ระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ในปี2025นั้นคาดว่าอยู่ระหว่าง 88,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 114,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนายแม็กเทเลอร์ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และอดีตหัวหน้าโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกัมพูชากล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาได้สั่งปิดกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ในส่วนใหญ่ไปแล้วจริงแต่กลับยังดำเนินการเพียงเล็กน้อยในการจัดการองค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์เหล่านั้นหรือในการสอบสวนและลงโทษกลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองระดับสูงของกัมพูชาที่ให้ความคุ้มครองและได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนกวาดขยะลงท่อไม่ได้
15: ลุงทำไมกวาดเศษปูนลงท่ออย่างนั้นล่ะ
14: เอ้าก็มันเปื้อนถนนน่ะไม่เห็นนะไอ้นม
15: ลุงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวท่อตันน้ำท่วมจะทำไงลุงต้องกวาดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งขยะสิลุง
14: โอ้ยเสียเวลาน่ะไอ้นมกวาดลงท่อนี่แหละเดี๋ยวเทศบาลเขาก็มาลอกท่อเอง
16: คิดและทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะคุณลุงกฎหมายว่าไว้ใครที่ทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายน้ำสาธารณะเกิดขัดข้องหรือระบายไม่สะดวกมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นลุงกวาดเศษปูนใส่ถุงไปทิ้งขยะดีกว่าค่ะเสียเวลานิดนึงดีกว่าเสียเงินนะคะแถมยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาอีกด้วยค่ะ
14: งั้นไม่กวาดลงท่อก็ได้ไม่อยากเสียค่าปรับและก็ไม่อยากให้น้ำท่วมด้วยอ่ะเนาะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

สำนักข่าว AP รายงานว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในการเปิดประชุมการต่อสู้กับการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงพนมเปญโดยกล่าวว่ากัมพูชาได้ขจัดทำลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศที่ฉาวกระชอนไปทั่วโลกแล้วแต่เขาไม่ได้แสดงหลักฐานใหม่สำหรับสำคัญใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างถึงการดำเนินการดังกล่าวขณะที่รัฐบาลอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญหลายรายการระบุว่ากัมพูชายังดำเนินการไม่เพียงพอในการจัดการกับผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมหลอกลวงอันอื้อเฉาซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้คนทั่วโลกพร้อมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งดำเนินคดีอาญาเอาผิดกับผู้กระทำความผิดเหล่านั้นนายไบอันมาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นหนึ่งในสองผู้นำสภาคองเกรสสหรัฐที่เรียกร้องให้พิจารณาคว่ำบาตรต่อบุคคลสำคัญทางการเมืองของกัมพูชารวมถึงนายเนตซาเวียนรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์AP รายงานว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงระบาดโควิด-19ที่ทำให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สินไปรวมกันมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ซึ่งดำเนินการโดยผู้คนหลายแสนคนที่ถูกบังคับให้ร่วมกันหลอกลวงเหยื่อขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เห็นการเติบโตของกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา UNODC ระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ในปี2025นั้นคาดว่าอยู่ระหว่าง 88,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 114,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้วันอังคารที่ผ่านมากัมพูชาได้พาคณะผู้สื่อข่าวไปชมสถานที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ที่ว่างเปล่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งของกัมพูชาในการทำลายเครือข่ายหลอกลวงด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่านสำหรับนายแม็กเทเลอร์ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และอดีตหัวหน้าโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในกัมพูชากล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาได้สั่งปิดกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ในส่วนใหญ่ไปแล้วจริงแต่กลับยังดำเนินการเพียงเล็กน้อยในการจัดการองค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์เหล่านั้นหรือในการสอบสวนและลงโทษกลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองระดับสูงของกัมพูชาที่ให้ความคุ้มครองและได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลนคร
9: เมื่อวานน่ะเจ๊เข้าเมืองไปหลงในเทศบาลนครมาแหมมันช่างใหญ่โตซะจริงเฮ้ยจะทำยังไงบ้านเราจะเป็นเทศบาลนครแบบเขาได้บ้างนะ
10: โอ้โหฝันใหญ่เสียจริงเลยนะครับจะเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยท้องถิ่นนั้นต้องมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ถึงจะได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครได้นะครับแล้วรู้ไหมว่าเทศบาลนครเนี่ยมีสภาเทศบาลจำนวน24คนเชียวนะโดยทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันครับแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อผล4ปีไปแล้วส่วนหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะเหมือนเทศบาลอื่นๆนั่นแหละครับ
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยะลา1ใน5จังหวัดเดินหน้า New TCDC จับมือ CEA เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเมืองหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพมหานครหรือ TCDC อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายพงษ์สังยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและนางมาริสามามะรองปลัดเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA กับหน่วยงานใน5จังหวัดได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาร้อยเอ็ดและสกลนครเพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิภาคสำหรับจังหวัดยะลาการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทศบาลนครยะลามีเป้าหมายผลักดันการจัดตั้ง New TCDC ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์เข้าถึงองค์ความรู้ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะพร้อมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การทำธุรกิจความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมการสำรวจศักยภาพสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของยะลาเพื่อนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการรวมถึงพัฒนาความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มโอกาสให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคมากขึ้นการเดินหน้าจัดตั้ง New TCDC ใน5จังหวัดจึงสะท้อนการขยายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกจากศูนย์กลางสำหรับจังหวัดยะลานี่คืออีกก้าวของการนำความคิดสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกับทุนของพื้นที่ทั้งผู้คนวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และไอเดียให้กลายเป็นสินค้าอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของเมืองเพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เมืองยังไม่มีแต่อาจเริ่มจากการมองสิ่งที่ยะลามีให้เห็นคุณค่าและสร้างมูลค่าใหม่ให้มากกว่าเดิม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งโครงการขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตรให้รู้จักบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นสืบต่อจากพ่อแม่ได้โดยในโครงการ Young Smart Farmer ช่วงเริ่มแรกเกษตรกรรุ่นใหม่จะเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมด้วยตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากและกำลังต่อยอดส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้ให้เป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆเพื่อเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรและตอบโจทย์ความต้องการในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเสมือนแหล่งถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านทุกสาขาการเกษตรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมหลักการธุรกิจเกษตรการผลิตการแปรรูปและการตลาดตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้ขยายผลไปสู่ชุมชนเชื่อมโยงสู่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่และการตลาดยุคใหม่ต่อไปสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขมอมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนันเกลื่อนวงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วมกว่า1ล้านบาทและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากนายกรัฐมนตรีสั่งการเน้นย้ำนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและแหล่งอบายมุขที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดผ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังและเป็นแหล่งมัวเมาประชาชนฝังตัวอยู่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์แขวงดินแดงฝ่ายปกครองจึงลงพื้นที่พบเบาะแสชัดเจนมีการเปิดให้เล่นการพนันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้เล่นพนันเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นการพนันเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมทั้งขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนญาติอนุญาตพี่เชนมาเห็นไหมโน่นเนี่ยมีคนหิ้วฉลอมบางคนก็หิ้วตะกร้าเดินเข้ามาในบ้านคุณเก่งไม่รู้ว่าเป็นญาติโกโหติกาของใคร
10: แหมศรีสวัสดิ์ผู้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเลยนะญาติโกโหติกา
9: ก็แน่ละสิการพูดคำคล้องจองบางคำมันก็ทำให้เราจำคำนั้นได้ว่าเขียนอย่างไร
10: เช่นอะไรล่ะ
9: เช่นญาติโกโหติกานี่ไงทำให้เรารู้ว่าคำว่าญาติหมายถึงญาติพี่น้องเขียนคำว่าญาติตัวต่อเต่าต้องมีสระอี
10: แล้วคำว่าอนุญาตล่ะเขียนยังไง
9: คำนี้แหละที่เขียนกันผิดๆคำว่าอนุญาตตัวต่อเต่าไม่มีสระอี
10: ทีนี้จำได้ละ
9: คำว่าญาติพี่น้องญาติและอนุญาตต้องเขียนให้ถูกต้อง
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
11: ด้วยเชื่อว่ามีปัจจัยพร้อมรับให้ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเปิดกลยุทธ์เหมือนยินดีต้อนรับเริ่มจากแถลงข่าวเพื่อบอกว่าเคยพิมพ์คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการมาแล้ว5เส้นทางต่อมาก็พิมพ์เพิ่มเป็น9เส้นทางแต่เมื่อลงลึกลงไปในรายละเอียดปัญหามีอยู่ว่าภารกิจนี้จบแค่การเผยแพร่ไลฟ์กิจกรรมต่อเนื่องเลยไม่รู้ว่านี่คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในกลุ่มไหนนะครับขณะที่ภาพรวมของเฟรนลี่ดีไซน์จากเพื่อนสู่เพื่อนก็ฉายไม่ตรงเป้าต่อการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นเช่นการเตรียมสร้างบุคลากรบริการหรือว่าไกด์ที่ไร้ซึ่งผู้ที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์รองรับตลาดผู้พิการบนเวทีโลกฉายภาพชัดๆตรงไปที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศเผยสถิติมักกุเทศขณะนี้มีอยู่ 76,300 คนสำหรับรับคนต่างชาติปีนี้40ล้านคนที่รวมผู้พิการและผู้สูงวัยหลักล้านคนต่อปีไว้ด้วยแต่วันนี้เรามีบริษัททัวร์และไกด์ตัวหลักเพื่อผู้พิการแค่หลัก10ไม่เกินหลักร้อยเท่านั้นแถมไม่มีท่าทีว่าจะเพิ่มเพราะไม่เห็นว่ามีองค์กรใดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพผลิตบุคลากรทางด้านนี้มีรายงานการศึกษาเรื่องของการจัดนำเที่ยวผู้พิการในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของสถาบันแห่งหนึ่งสรุปย้ำปัญหาไว้ว่าท่องเที่ยวไทยขาดไกด์ที่มีประสบการณ์นำเที่ยวให้แก่ผู้พิการที่มีความรู้ความเข้าใจและอดทนสูงทั้งที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าไกด์ที่รับคนปกติทั่วไปคุณนิธิสืบพงแสงหรือพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการเรียกว่านัตตี้ผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวคนตาบอดต่างชาติอยู่ที่กรุงเก่าอยุธยาบอกว่าพวกเขารับได้กับกรณีที่ถูกเรียกว่าคนตาบอดเพราะยังไงอวัยวะส่วนอื่นก็สามารถใช้งานได้ดีเราไม่ปฏิเสธความยากและความละเอียดอ่อนกับคนกลุ่มนี้เพราะอาศัยได้เรียนรู้ศิลปะการบริการจากองค์การการกุศลสหราชอาณาจักรเพื่อคนตาบอดที่ชื่อว่า ซีโบที่ก่อตั้งเมื่อปี2555ซีโบแนะนำให้ไกด์วางตัวเสมือนเพื่อนกับลูกทัวร์เช่นต้องถามก่อนว่าจะให้ช่วยเหลือด้านใดบ้างเนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าคนอื่นถ้าต้องการให้ช่วยนำทางก็ควรจะถามและเลือกเกาะไหล่หรือแขนแต่อย่าไปจูงมือเขาเด็ดขาดนะครับขณะเดินก็ให้เหยียดแขนตรงเพื่อการเดินจับตามหลังห่างครึ่งก้าวถ้าผ่านคนหมู่มากให้เดินท่าเดินเป็นเรียงหนึ่งแล้วเหยียดแขนไปข้างหลังให้เกาะและอย่าลืมแจ้งเตือนทุกครั้งกรณีมีสุนัขนำทางขอจงจำห้ามรบกวนมันระหว่างดูแลเจ้านายเด็ดขาดแต่หากได้รับอนุญาตก็พึงเข้าหาด้านหน้าเท่านั้นอย่าเข้าไปด้านหลังเพราะจะทำให้สุนัขตื่นตกใจนะครับส่วนการนำเข้าโต๊ะอาหารให้เลี่ยงการจับตัวลงนั่งแต่ควรใช้วิธีขยับเก้าอี้จนเหมาะก่อนแล้วก็เชิญเขานั่งแล้วอธิบายชนิดของอาหารกับตำแหน่งที่ตั้งเพื่อความสะดวกในการกินอาหารมื้อนั้นคุณสำริดชาพิลมผู้จัดการมูลนิธิมหาไทยเพื่อการพัฒนาผู้พิการเมืองพัทยาสถาบันอาชีพผู้พิการไทยและอาเซียน200ชีวิตเสริมว่าเคยจัดอบรมมาแล้วและหลักสูตรก็ไม่ต่างกับซีโบไม่ตะโกนเสียงดังเพราะประสาทรับฟังของเขาดีอยู่แล้วไม่เข็นวีลแชร์โดยไม่แจ้งให้รู้ตัวจนนึกว่ารถลื่นไหลการสื่อสารใดๆก็ควรรู้ถ้าเป็นผู้ตาบอดภายหลังจะรับรู้อะไรได้ง่ายด้วยเคยเป็นคนที่เคยมองเห็นมาก่อนแต่ถ้าบอดโดยกำเนิดอาจลำบากในการสร้างจินตนาการและความเข้าใจไกด์จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนี่คือคุณสมบัติสำคัญของไกด์บริการนำเที่ยวคนตาบอดคุณสำริดบอกด้วยว่ามูลนิธิกำลังร่างหลักสูตรจัดอบรมบุคลากรด้านนี้อีกครั้งโดยรอกระทรวงศึกษาธิการรองรับเพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการอบรมนำไปประกอบอาชีพที่สำคัญกว่านั้นคือรอว่ามีหน่วยงานของภาครัฐรายใดประสงค์จะจัดงบประมาณสนับสนุนผู้เข้าอบรมเพื่อคนพิการโครงการสำคัญนี้พวกเขาคาดหวังว่าจะเหมือนกับการเปิดตัวชิมช็อปใช้อย่างเอิกเกริกให้แก่คนที่เป็นคนปกติ13ล้านคนทั่วประเทศเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุในช่วงหน้าของรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

แพทย์ชวนคนไทยบริโภคผักผลไม้กลุ่มป้องกันตะคริวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชวนประชาชนกินผักผลไม้กลุ่มที่มีสรรพคุณต้านตะคริวหลังพบเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดจากอาการตะคริวนายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าฤดูร้อนจะพบข่าวการจมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อยๆเนื่องจากการลงเล่นน้ำในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงถือเป็นวิธีการช่วยดับความร้อนได้อีกวิธีหนึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขช่วงระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว26รายสาเหตุของการจมน้ำส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเป็นตะคริวใต้น้ำอาการตะคริวคือการเกร็งตัวทำให้มีอาการปวดและก้อนแข็งของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดฉับพลันและเป็นอยู่เพียงชั่วขณะก็จะบรรเทาไปได้เองอาจเกิดที่กล้ามเนื้อส่วนใดๆของร่างกายก็ได้แต่ที่พบบ่อยได้แก่กล้ามเนื้อน่องและต้นขาอาจมีอาการขณะออกกำลังกายขณะเดินขณะที่นั่งพักหรือนอนก็ได้พบได้ทุกวัยส่วนตะคริวที่เป็นตอนกลางคืนพบบ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุสาเหตุการเกิดตะคริวไม่ทราบแน่ชัดแต่มักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปการออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือออกกำลังกายติดต่อกันนานๆเช่นวิ่งทางไกลว่ายน้ำเล่นกีฬาหรือเกิดจากภาวะเกลือแร่เช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมในเลือดต่ำภาวะการตั้งครรภ์ร่างกายขาดแคลเซียมหรือการใช้ยาขับปัสสาวะยาขยายหลอดลมก็ส่งผลต่อการเกิดตะคริวได้เช่นกันนะครับทางที่ดีการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถือเป็นความไม่ประมาทซึ่งทำได้หลายวิธีในที่นี้จะแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคผักและผลไม้กลุ่มที่มีคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายและช่วยป้องกันอาการตะคริวได้อีกทางหนึ่งได้แก่กลุ่มสมุนไพรที่มีสารโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่มะเขือเทศส้มแคนตาลูปรวมถึงผักต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายมีส่วนเสริมเกลือแร่ให้เพียงพอลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตในหน้าร้อนได้และเมื่อเกิดอาการตะคริวการช่วยเหลือในเบื้องต้นคือการยืดเหยียดบริเวณที่ปวดเป็นก้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งโดยใช้น้ำมันไพรหรือสมุนไพรลิตรร้อนซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันไพรแบบที่ใช้ง่ายสะดวกรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นนวดเบาๆจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดีการรับประทานผลไม้ดังกล่าวให้ได้ผลดีควรเลือกรับประทานกล้วยน้ำว้าห่ามที่มีรสฝาดออกหวานจะช่วยบำรุงร่างกายเนื่องจากกล้วยห่ามมีแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูงสรรพคุณช่วยชดเชยโพแทสเซียมแก่ร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มกากใยที่ช่วยในการขับถ่ายรวมถึงเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้จึงควรรับประทานกล้วยวันละ 2-4 ผลเพื่อป้องกันภาวะขาดเกลือแร่จนเป็นสาเหตุของตะคริวไม่แนะนำให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งอาจจะควบคุมปริมาณการรับประทานตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นนะครับขอขอบคุณที่มากลุ่มงานสื่อสารองค์กรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th หรือว่ารับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนและมีอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
9: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
10: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงตั้งหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
11: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ค่ะจบกันไปถึง2บทเพลงนะคะกลับมาพบกันรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการที่ FM 101.75 MHz ในช่วงของวันนี้เป็นช่วง 14:35 ถึง 15:00 นค่ะการประเมินและจำแนกความพิการตามมาตรฐานสากลโดยองค์การอนามัยโลก WHO ผ่านระบบ ICF International ClassificationFunctional Disability and Health นะคะความพิการบกพร่องออกเป็น6ประเภทหลักคือความพิการทางการเห็นบกพร่องในด้านการมองเห็นหรือที่ตาบอดสนิทหรือไม่มีดวงตาหรือมองเห็นได้สลัวๆเลือนลางค่ะความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายบกพร่องทางการได้ยินอาจจะเป็นหูหนวกหูตึงหรือมีความยากลำบากในการพูดในการสื่อสารก็เข้าเป็นประเภทนี้นะคะความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย physical mobility impairment นะคะความบกพร่องของโครงสร้างร่างกายกล้ามเนื้อแขนขาหรือระบบประสาทส่งผลให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวอาจจะเส้นกระตุกหรือว่าเดินไม่เหมือนคนทั่วไปส่วนความพิการทางสติปัญญา intellectual impairment เน้นข้อจำกัดด้านสติปัญญาการพัฒนาการก็จะมีแต่ว่าช้ากว่าคนปกติทั่วไปและมีความยากลำบากในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะก็ต้องดูแลและก็ส่งเสริมกันไปแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ได้ท่านทำได้ค่ะพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมอาจจะมีความบกพร่องทางจิตเวชหรืออารมณ์ที่กระทบกับการดำรงชีวิตสังคมและพฤติกรรมผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อยู่ในสังคมคืออยากร้องก็ร้องอยากเสียงดังก็เสียงดังไม่สามารถมีอารมณ์ที่สงบได้นะคะความพิการทางการเรียนรู้และพัฒนาการด้านความบกพร่องทางการอ่านการเขียนการคำนวณหรืออีกภาวะหนึ่งคือประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะแบ่งความพิการทางการเพื่อออกบัตรรับสิทธิประโยชน์ไว้7ประเภทโดยแยกความพิการทางออทิสติกออกมาเป็นอีก1ประเภทแยกออกจากทางสติปัญญาและการเรียนรู้นะคะมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการดำเนินงานมุ่งเน้นให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพมีงานทำที่มั่นคงยั่งยืนโดยมีการจัดอารมณ์ให้แก่คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยได้แก่เรื่องการเกษตรการเพาะปลูกการแปรรูปงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้กับคนพิการเพราะว่าคนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดไว้ค่ะยอดบริจาคที่ท่านได้มอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจะนำไปต่อยอดอาชีพให้คนพิการและใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเราจะบริหารเงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่162-3-06432-4ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะสำหรับบริจาคตั้งแต่100บาทขึ้นไปขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เพียงส่งหลักฐานการบริจาคมาทาง LINE @wiriya wiriya เราจะจัดส่งใบเสร็จไปทางไปรษณีย์ให้กับท่านนะคะมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่628เป็นองค์กรที่รับอนุญาตให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2542ที่ตั้งค่ะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่27/5ซอยอรุณอมรินทร์39ถนนอรุณอมรินทร์แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700โทรศัพท์028861188นะคะคุณแม่น้องยายน้ำโมขอบทเพลงที่ชื่อว่าน้ำท่วมค่ะซึ่งคุณแม่บอกว่าบ้านคุณแม่น้ำไม่ท่วมแต่แถวๆนั่งรองน้ำท่วมแล้วแถวๆที่เราได้เห็นกันคือบ้านกวดแล้วก็อำเภอหนองกี่ปักคำแถวๆนี้นะคะละหันทรายด้วยค่ะค่ะเชิญรับฟังบทเพลงในช่วงนี้ก่อนนะคะ

0: ค่ะก็เป็นบทเพลงจากสอนคีรีศรีประจวบนะคะในเพลงชื่อว่าน้ำท่วมน้ำท่วมที่ไหนบ้างสำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าก็มีบางส่วนนะคะพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งออกเป็นหลายอำเภอหลายอำเภอก็ท่วมหลายอำเภอก็แล้งสลับไปสลับมานะคะสำหรับเรื่องของเพลงนั้นมีคนมาขอเพลงพี่วีรยุทธบอกว่าแม่บุญเรียนที่รักขอเพลงชื่อผาน้ำย้อยคอยน้องจากเสียงแคนสารคามค่ะก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงนะคะอยากจะพูดกับท่านผู้ฟังสายโทรศัพท์มาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพี่ครับ
0: ค่ะคุณพ่อสมใจบ้านปอแดง
1: ครับจังหวัดปอแดงครับอำเภอบ้านด่าน
0: อำเภอบ้าน
1: ฝนตกนะเนี่ยครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยกำลังหยุดพักเดียวเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฝนตก
0: เหมือนกันเลยที่บ้านด่านกับอำเภอเมือง
1: อ๋อจังหวัดก็เหมือนกันบ่ตกอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะตกล่ำไรมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอเพลงฝนหนาวสาวควรของแม่ผ่องศรีวรนุชเด้อ
0: ค่ะฝนหนาวสาวควรค่ะ
1: ครับเวลาพอไหมล่ะเวลาพอ
0: พ่ออยู่ค่ะค่ะ
1: ครับได้
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฝนมันตกอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยตอนนี้ดูแล้วมันจะมีมาอีกแล้วเป็นมาเป็นชุดเป็นชุดเลยฝนเนี่ย
0: เหมือนคำ
1: ทั้งปัดกับทั้งวันเลยคุณพ่อพี่
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: คร
0: ับ คุณพ่อ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเราก็ลากันไปตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะคนพิการสิทธิมีแล้วก็คุ้มครองแล้วก็พัฒนาเรื่องสวัสดิการต่าง

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนบุรีให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาท24กันยายนที่ห้องพิจารณา914ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรืออดีตสจ.โต้งหมายเลขดำอ629/2568ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนัชโชติที่1และนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่องแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มหรือจิ้นสีพักดีที่5นายพัทรนนท์หรือออฟบุญชูที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขที่7และนางสาวมินยรัตหรือเมพัชระมาลกุลที่8ร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง8ตามลำดับในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นพ.ร.บ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคม2567นายสุนทรได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้อาวุธปืนยิงนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรี22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขการฟังคำพิพากษาครั้งนี้นางสาวนภาพัฒน์อัจฉสานิชมนหรือสจ.จอยภรรยาของสจ.โต้งมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรหรือโกธรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
13: ผู้คนคึกคักหน้าตายิ้มแย้มกันทั้งนั้นเลย
12: ก็เพราะทุกคนมีความสุขที่ได้มาร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาน่ะสิ
13: เฮ้ย9แต้มก็มีความสุขเพราะมีของกินเต็มไปหมดใช่มั้ยล่ะแหมรู้ทันอีกแล้ว
12: สมัยรัตนโกสินทร์เริ่มมีการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชนิยมให้ทำพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ในเดือน5
13: ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการอ่านคำถวายชัยมงคลและการตกแต่งประทีปโคมไฟทั้งในพระบรมมหาราชวังในวังเจ้านายและตามบ้านเรือนข้าราชการราษฎรทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2413รวมทั้งเริ่มจัดงานประชุมเต้นรำเป็นการรื่นเริงเฉลิมฉลองที่บ้านของเสนาบดีกรมท่าที่ต่อมาก็คือกระทรวงการต่างประเทศไงล่ะ โดยพระองค์จะเสด็จประพาสทอดพระเนตรประทีปโคมไฟตามลำน้ำเจ้าพระยาและเสด็จไปทรงแวะที่บ้านเสนาบดีกรมท่าให้ชาวต่างประเทศเฝ้าทุกครั้ง
12: ในรัชกาลปัจจุบันรัฐบาลกำหนดให้ถือวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติและกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันจัดงานและกิจกรรมต่างๆเฉลิมฉลองถวายพระกิตติยศอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งประเทศ
13: ฉันรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขมากๆเลยนะ
12: เพราะว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีไงล่ะ
13: ฉันเห็นด้วย
12: งั้นเราไปจุดเทียนชัยถวายพระพรกันเถอะ
14: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: มีสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคการออกแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นนะครับ

0: เล่นกันทีนี้ก่อนเริ่มเดี๋ยวอยากรู้ว่าที่มาจากที่เนี่ยครับที่มาอยู่ในที่เนี่ยทําอาชีพอะไรกันบ้างมีอาชีพอิสระมีรับเงินเดือนไหมครับของใครรับเงินเดือนบ้างครับรับเงินเดือนใครเป็นอาชีพอิสระบ้าง
1: ย้อนเจ้าม
0: ีอาชีพอิสระด้วยมีเงินเดือนด้วยนี้มีอาชีพบริการมีคนดูมีอาชีพบริการไหมมีใช้เข้าจ่ายประกันสังคมไหมครับคนไหนเข้าประกันสังคมบ้างจ่ายหน้าตาอะไรครับ
2: สาม
0: เดือนละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้
2: 650
0: เดี๋ยวใครตอบใครช่วยตอบเดี๋ยวให้รางวัลเป็นกระป๋องใครจะตอบได้ไหมครับพี่จ่อยสักครู่นะครับมีคนยืน
3: ใครตอบได้เลยเนี่ย
0: ก่อนเดี๋ยวนี้ประกันสังคมจ่ายหักเดือนละเท่าไหร่ครับสูงสุด
4: ฮัลโหลขอบคุณสวัสดีครับ
0: ข้าพเจ้าสมัยนั้นในที่นี
4: ้สวัสดีครับท่านนิตรนะครับผู้คนรู้จักท่านผมจอมชิดสังเสียจอมผู้ชมท่านเองครับก็ผมรู้จักในมาตรา40วงเล็บ3
0: ครับ
4: นะเพราะผมทำงานอาชีพอิสระ
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นผมต้องเลิกผมจะต้องว่าผมไม่มีจ้าง
0: ครับ
4: นะฮะก็จ่ายอยู่300 บาท
0: 300 บาท
4: ครับ
0: เรียนชิ้นความจ่าย300 บาท
4: นะ
0: ครับ
4: นะโอเคผู้ปกครองก็ถือว่าใช้ได้นะ
0: ครับผม
4: ครับ
0: พี่จ่อยเอากระป๋องแจกให้ด้วยนะครับผมก็จะลงไปข้างล่างด้วยครับใช่มีใบลอยตัวเดียว
2: อยู่ฝั่งนี้
0: อ๋อมีตัวหนึ่งครับหน้าของใครจะตอบ
5: คร
0: ับ
5: ครับนะเสียดายรถ875ครับ
0: อันนี้เต็มเลยใช่ไหมครับ
5: เต็มครับ
0: เต็มมาตา33อันนี้พอจะรู้ไหมครับไอ้875บาทที่เขาเอาไปเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ส่วน
5: มันจะมีก็403บาทแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของช่วงปกติเดือนต่อ
0: พยาบาลครับจริงๆมันแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็มีส่วนแรก 1.5% เขาหักต่อ 5% เนาะส่วนแรก 1.5% เขาหักไปเป็นจบค่าสัมพยาบาลนะครับอีก 0.5% กรณีที่เราตกงานแล้วก็ส่วนสุดท้ายเยอะที่สุดเหลืออีก 3% ครับประมาณเท่าไหร่ 3% นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับพรภาษีของเราหลังจากที่เราไม่ทำงานแล้วนะครับจะจ่ายเป็นบำนาญแต่เงื่อนไขของการที่เราจะได้รับบำนาญมีใครตอบได้ไหมครับว่าต้องจ่ายประกันสังคมมาแล้วขั้นต่ำกี่เดือนใครจะตอบด้วยจะได้แจกกระป๋องด้วย
6: เล
0: ยร้อยแปดสิบเดือนครับโอเคถ้าใครถามถูกต้องครับ180 เดือนที่พี่จ่อยแจกกระป๋องนี้ด้วยครับร้อยแปดสิบเดือน
7: กระป๋องออมสินครับไม่ใช่กระป๋อง
0: โอเคทีนี้ที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนที่ผมจะมาบรรยายผมสงสัยมากเลยว่าพวกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมวันนี้ทำแอปธนาคารกันได้ไหมครับสามารถใช้แอปธนาคารได้ไหมครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยใช้ได้ไ
8: ม่ต้องไปเอาสิ
0: งั้นเราคุยกันต่อได้ง่ายใช้ได
8: ้
0: เมื่อกี้ถามบางคนเขาก็บอกว่าเขาช็อปออนไลน์ได้ด้วย ช้อปปี้ Lazada อะไรเรนนี้มันมีกดช้อปปี้ Lazada กันเป็นประจำไหมครับ
2: ประจำ
0: เป็นประจำมาโอเคมากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการออมเราออมไปเพื่ออะไรแต่ละคนก็มีเป้าหมายการออมที่เหมือนกัน
6: ใช่ไหมครับมีใครอยากจะบอกเป้าหมายการออมของตัวเองไหมวันนี้ใครเริ่มออมบ้างแล้วเป้าหมายการออมของเราคืออะไรใครจะตอบผมอยากรู้ว่ามีใครมีเป้าหมายการออมแบบแปลกๆพี่ลึกไม่เหมือนชาวบ้านบ้าง
7: ตอบซ้ำหน่อย
6: มียกมืออยู่ข้างหน้าครับ
2: ต้องบอกชื่ออะไรอีกเนี่ยต้องแบบชื่อแนะนำตัวไหม
8: สวัสดีค่ะชื่อนุ่งมาจากสระบุรีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: ก็เป้าหมายในการออมนะคะก็แบบเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะแบบเราจะได้ไม่ต้องไปหากู้ยืมหรือไปยืมเพื่อนแบบให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกับเราไปด้วยอะค่ะ
6: ออมเพื่อฉุกเฉินใช่ไหมครับ
8: แล้วก็แบบว่าเพื่อเอาไว้ใช้แบบในยามอายุวัยเกษียณด้วยอย่างนี้อะค่ะ
6: ครับผมพี่จอยแจกกระป๋อง
9: วันนี้มีให้ยืมสัก200นะครับของ
6: อันนั้นคิดในใจก็ได้ไม่ต้องตะโกนออกมาเอาพี่จอยข้างหลังครับข้างหลังออมไหมทำไมครับ
10: สวัสดีครับผมพิพัฒน์ผลเพิ่มครับมาจากคลองหลวงปทุมนะครับผม
6: สวัสดีครับ
10: ครับที่ออมนี้นะครับยามที่เราเกษียณนะครับยาม60ปี70ปีนะครับตอนที่เราทำงานทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไอ้ครอบครัวลูกหลานเราเขาอาจจะไม่เลี้ยงเราตลอดนะครับแล้วก็ยามเขามีครอบครัวเขาก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขานะครับเราก็สามารถดึงเอาเงินในส่วนเนี้ยมาใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับผมแล้วก็ใช้นะครับส่วนมากนะครับที่ตอนนี้ที่ผมได้ออมนะครับที่ของอะไรนะไอ้ประกันที่50ปีไอ้อะไรถึง75ปีเนี่ยครับผม
6: เป็นประกันเหรอครับ
10: ครับ
6: ประกันแบบสะสมทรัพย์ใช่ไหม
10: ใช่ครับ
6: ครับดีครับ
10: ขอบคุณครับ
6: เพื่อการเกษียณนะครับเพื่อการเกษียณทุกคนต้องเจอแน่นอนเพื่อการเกษียณเนาะคงไม่มีใครอยากทำงานจนสิ้นอายุไขนะใช่ไหมครับท
10: ุ
6: กคนก็อยากพักเนาะโอเคพี่จอยแจกกระป๋องครับมีใครอยากบอกเป้าหมายบ้างไหมครับมีใครอยากบอกอีกไหมอ๋อซ้ายมือครับทางนู้นครับมาแชร์กันว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรบ้าง
11: ทับตัวสูงๆ
6: เดี๋ยวรอให้เพื่อนตอบก่อนนะโอเค
12: สวัสดีค่ะมีเป้าหมายในการออมค่ะออมไว้หลายๆที่ออมไว้ทีละนิดทีละหน่อยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมีเงินไปอยู่บ้านพักคนชราที่หรูหราที่สุดในโลกค่ะ อันนี้คิดจริงๆค่ะ
6: อันนี้คือจะไม่แต่งงานใช่ไหมเป้าหมายจะไปอยู่ที่บ้านพักคนชรานี่คือจะอยู่โสดใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะจะตั้งใจคือต้องการอยู่บ้านพักคนชราที่ดีที่สุดมีคนดูแลอย่างดีมีสวัสดิการไปท่องเที่ยวไปอะไรก็คือบ้านปลายชีวิตคือเราลำบากมามากแล้วตอนนี้เราเก็บเงินเราเหนื่อยเงี้ยค่ะตอนสุดท้ายเราต้องสบายที่สุดค่ะ
6: ครับผมอันนี้หาข้อมูลมาหรือยังว่าบ้านพักคนชราที่สุดหรูหราที่สุดเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร
12: ่ตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลก็เหมือนมีจ่ายเป็นเขาเรียกนะที่มันเป็นแบบสัญญาหลายๆปีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าราคาที่แพงที่สุดเท่าไหร่แต่เห็นว่าก็หลายปีละหลายแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจมันนั่งเปิดอ่านอยู
6: ่
12: แต่ค่อนข้างแพงอยู่ค่ะถ้าดีๆนะไม่ใช่บ้านบางแคนะ
6: โอเคแจกกระป๋องครับอันนี้ไว้เพื่อวัยชราโอเคอ่ะมีทางนี้ครับทางนี้ตะกี้ใครชูมือจะตอบครับพี่จอยตรงนี้นี่ เดี๋ยวโอ้มีคนอยากแชร์เยอะเลย
13: ก็ผมขวัญเสาสูงมาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับก็
6: ครับ
13: ผมอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
6: ่
13: แล
6: ้
13: วก็อยากจะเก็บเงินไว้ใช้ตอนหลัง60เพราะหลัง60ผมคิดว่าผมคงไม่ทำงานแล้วล่ะเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วครับ
6: ครับเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์กับไว้ยามเกษียณคนนึงมีหลายเป้าหมายได้เขาไม่ได้จำกัดเนาะว่าคนนึงต้องมีเป้าหมายเดียวใครจะตอบครับตรงนี้นี่ตรงกลางนี้ก่อนพี่จอยชูมือนานแล้วชูมือกระป๋องผมจะพอแจกไหมนี่
14: ไม่พอแจก
6: เชิญครับ
15: ค่ะสำหรับเป้าหมายของหนูก็คือไม่มีอะไรมากเลยคือเราทำงานมาแล้วก็ต้องเก็บออมเพื่อไปหาความสุขตัวเองก็คือเอาไปเปย์ผู้ชายเพราะว่า
6: เพราะว่า
15: เหตุผลที่จะเปย์ผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเราอ่ะหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อที่จะผู้ชายอ่ะไม่ยอมมาหาเราเราก็ต้องเข้าหาผู้ชายอยากเปย์อยากไปเที่ยวไหนก็ไปความสุขมีแค่นี้เองค่ะ
6: เดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าหน้าตาไม่ดีนี่ถามใครมา
15: ถามคนรอบข้าง
6: โอเคใครจะตอบอีกคนไหนก่อนพี่ตรงนี้ครับโอเค
16: ครับผมขออนุญาตผมสุธิกลิ่นหอมมาจากลำปางครับ
6: บ้
16: านเลขที่64บ้านดงพึ่งตำบลดงพึ่งอำเภอเชียงจังหวัดลำปางครับ
6: okay
16: ผมตั้งใจเก็บออมไว้ธนาคารที่หนึ่งแล้วก็ในที่บ้านที่หนึ่งเพื่อการสุขเสริญมาก็ช่วยทั้งญาติทั้งพ่อทั้งแม่มั่งช่วยครอบครัวตัวเองมั่งแล้วเพื่ออนาคตข้างหน้ามั่งครับผมขอบคุณครับ
6: โอเคครับเพื่ออนาคตครับช่วยเหลือครอบครัวใครจะตอบครับอ่ะข้างหลังครับโอ้เยอะเลย
17: ครับผมขอกราบสวัสดีท่านวิทยากรครับ
6: สวัสดีครับ
17: กระผมนายน้อยนารีจากจังหวัดมุกดาหารครับ
6: ครับผม
17: ผมก็มีเป้าหมายออมเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากโดนเปย์ครับ
6: อยากโดนเปย์
17: อยากโดนเปย์ถ้าไม่มีที่เปย์มาหาผมได้ครับนายน้อยนารีจากมุกดาหาร แต่ถ้าไม่มีคนเปย์ผมก็ออมไว้เปย์คนอื่นอยู่เหมือนกันผมก็โอนไว้เปย์ผู้หญิงอยู่เหมือนกันแต่ว่าออมอยู่ตอนนี
6: ้โอ้ถ้าอยากโดนเปย์ต้องบอกบ้านเลขที่ด้วยงั้นเขาจะได้ไปเปย์
17: 47หมู่ที่12 บ้านเหล่าครามตำบลคำอาฮวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
6: โอเค
17: หมายเลขโทรศัพท์092 478 6672โทรตี2รับตี2ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
18: น
6: ี่
18: กระป๋องคร
6: ับ
18: พ
6: ี่พี่จอยอ๋อกระป๋องหมดเลยกระป๋องหมดแล้วโอเคยังมีอยู่เหรอให้อีกเอาใครจะตอบอีกครับข้างหน้าครับ
19: สวัสดีค่ะชื่อณัฐนารีบุญผ่องนะคะ
6: สวัสดีครับ
19: ค่ะก็จะออมเงินไว้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแล้วก็หาสามีฝรั่งเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะไม่เป็นฝ่ายเปย์เราต้องให้เขามาเปย์เราค่ะ
6: ไม่มีใครยอมใครเลยเนาะจะไปเที่ยวต่างประเทศ
20: ฮัลโหล
21: สวัสดีค่ะชื่อปอแก้วนะคะมาจากปทุมธานี
6: ครับผม
21: ออมไว้ต่อปริญญาค่ะ
6: เพื่อการศึกษา
21: เป็นเด็กดีค่ะออมไว้ต่อปริญญาค่ะ
6: จะไปเรียนปริญญาอะไรครับปริญญาเอก
21: ใช่ค่ะ
6: อ๋อรู้หรือยังครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เรียนปริญญา
22: ต้องใช้เงินเท่าไหร
6: ่มีใครจะตอบอีกไหมครับโอ้เต็มเลยสงสัยกระป๋องก็จะไม่พอเวลาก็จะไม่พอด้วยนะครับผมทุกคนมีเป้าหมายหมดเลยมีคนอยากจะตอบอีกทางไหนก่อนเดี๋ยวนะครับรอก่อนนะครับโอ้หลายคิว
23: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: โอ้ยชัยจตุนามครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
6: ครับ
1: พอดีว่าฟังไปฟังมาเนี่ยผมตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะออมให้ได้เดือนละ300นะครับ
6: ครับออมให้ได้เดือนละ300
1: ให้ได้เดือนละ300แต่ตอนนี
6: ้ครับ
1: เป้ายังไม่เข้านะครับ
6: เป้ายังไม่เข้า
1: ครับ
6: หมายถึงว่ายังไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหม
1: ครับครับก็เลยว่าจะตั้งเป้าไว้ให้ได้เดือนละ300ตอนนี้เดือน800ไม่เหลือใช้ครับ
6: โอ้ โอเคแค่เริ่มคิดว่าจะออมก็ดีแล้วมันอยู่ที่การเริ่มต้นเนาะเราเริ่มต้นว่าจะออมเหลืออีกใบนึงอ่ะใครก่อนตรงกลางก่อนเมื่อกี้ตรงกลางยกก่อน
3: ครับผมชื่อมาครับจุดประสงค์หลักของการออมก็คือธุรกิจครับผม
6: ครับ
3: แต่ส่วนจุดประสงค์รองก็เด็กเอ็นหมอนวดครับ
6: โอ้ยมีอันนี้มันเป้าหมายระยะสั้นนะ
3: โอ้โหน่าจะเกือบทุกวันเลยครับอย่างนี
6: ้โอเคได้มีโอเคครับแจกให้ครับถือว่าร่วมสนุกกันมีทางไหนอีกครับมีทางไหนอีกโอ้เยอะเลยโอ้นู่นแต่ขวาครับขวาเสื้อชมพูจนเมื่อยแล้วเนี
20: ่ยยกจนเมื่อยแล้วเนี่ย
6: เชิญเลยครับ
20: ครับส่วนหนึ่งออมมาใช้หลังเกษียณนะครับหลังเกษียณ
6: อ๋อหลังเกษียณ
20: แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ
6: ครับ
20: พากิ๊กเที่ยวต่างประเทศดีกว่าไหมพากิ๊กเที่ยวต่างประเทศ
6: พากิ๊กไปต่างประเทศอีกแล้ว
20: ต้องเปย์กิ๊กให้เยอะๆครับ
6: แถวนี้นี่ทำไมอยากไปต่างประเทศ
20: ต้องไปต่างประเทศครับกิ๊กไม่มาก็ต้องเปย์กิ๊กครับ
6: โอเค
20: ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนชื่อกิ๊กกิ๊กจริงๆเนี่ยเอาไปหาเอาเองนะทุกคนกิ๊กผมมาไปหาเอง
6: ออมเพื่อเกษียณเพื่อไปต่างประเทศอ่ะทีนี้เดี๋ยวมีหลายคนบอกออมเพื่อเกษียณทีนี้เราลองคิดกันหรือยังครับว่าเกษียณเราจะใช้เงินเท่าไหร่เงินเกษียณต้องใช้เท่าไหร่ลองคำนวณหรือยังบางคนก็บอกว่าเท่าที่มีมีเท่าไหร่ยังไม่รู้ตอนนี้นะครับโอ้บางคนก็บอกว่าอยู่ถึงเกษียณหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคบางคนก็บอกว่าอาจจะถูกรางวัลที่1ก่อนเกษียณก็ได้นะครับเป็นการลงทุนใช่ไหมมันเป็นการลงทุนเนาะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้มี3เรื่องที่เราจะพูดกันนะครับก็คือเทคนิคการออมเพื่อเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายใช่ไหมแต่รู้หรือเปล่าว่าต้องทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายต้องใช้เครื่องมืออะไรเรื่องที่2ก็คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็เรื่องที่3ก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นมันประสบความสำเร็จมาดูเรื่องเทคนิคการออมเพื่อเป้าหมายก่อนเพราะว่าถ้าถามเป้าหมายทุกคนน่าจะมีหมดน่าจะกระป๋องไม่พอแจกมาเริ่มได้ก่อนที่เราจะออมนะครับตะกี้มีคนบอกว่าตั้งเป้าจะออมเดือนละ300บาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหลือเลยใช่ไหมครับยังไม่มีเงินเหลือเลยยังไม่มีเงินเหลือเลยจินตนาการถึงภาพตุ่มน้ำหนึ่งใบที่มีรูรั่วเพราะว่าเราทุกคนมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเปรียบเสมือนรูรั่วน้ำในตุ่มคือเงินที่เราต้องการจะเก็บให้มันได้นะครับแล้วก็มีก๊อกอยู่ข้างบนเปรียบเสมือนรายได้ที่เราจะเติมลงไปถ้าเราอยากให้น้ำเต็มตุ่มเราจะอุดรูรั่วในตุ่มหรือเราจะเปิดก๊อกน้ำใส่เข้าไปเราจะทำอะไรก่อนครับใครอยากตอบไหมว่าเราควรจะทำอะไรก่อนใครอยากตอบยกมือมีทางนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าควรจะทำอะไรก่อนดีระหว่างเพิ่มก๊อกน้ำหรืออุดรูรั่ว
21: อุดรูรั่วค่ะ
6: อุดรูรั่วทำไมถึงควรอุดรูรั่วก่อนครับ
21: ถ้าไม่อุดมัวแต่เติมมันก็ยังรั่วอยู่นั่นแหละค่ะ
6: ใช่ถูกต้องนะครับ ต้องอุดรูรั่วรูรั่วก็คือรายจ่ายของเรานะครับก๊อกมันก็คือรายได้เราสามารถทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ไหมครับได้แต่ที่ควรทำก่อนคืออุดรูรั่วนะครับทีนี้เราจะอุดรูรั่วได้ยังไงมีใครตอบได้ไหมครับเราจะอุดรูรั่วได้ยังไงขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่ารูรั่วคืออะไรใช่ไหมอะไรคือรูรั่วบ้างแล้วเราจะอุดได้ยังไงต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนขั้นแรกไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างมีรายรับอะไรบ้างถูกไหมเป็นสิ่งง่ายๆที่เรามองข้ามไปเลยเราไม่ค่อยทำกันผมก็ไม่ทำเหมือนกันวิทยากรก็ไม่ได้ทำนะครับคือเรามองข้ามกันไปวิทยากรก็มองข้ามเหมือนกันอ่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยในเนี้ยทุกคนมีรูรั่วหมดเลยเรามีรูรั่วอะไรกันบ้างไหนลองแชร์ให้ฟังหน่อยว่าใครมีรูรั่วอะไรบ้างอ่ะใครก่อนพี่จ่อยเลือกได้เลยครับเอาแบบอยากได้แบบรั่วแบบแปลกๆรั่วแบบแปลกๆแบบไม่เอานิสัยรั่วนะไม่เอาค่าใช้จ่ายอ่ะโอเคครับ
0: ก็รูรั่วของหนูคือจ่ายแอปทั้งหมด5แอปค่ะ
6: ห้าแอปอะไรบ้าง
0: แอปคาราโอเกะแอปมอยเซสที่แบบตัดเสียงร้องเพลง
6: เดือนละเท่าไหร่ครับ
0: อุ้ยไม่บอกค่ะ
6: เป็นความลับทางราชการบอกไม่ได้โอเคอ้าวแจกครับแจกมีใครจะตอบอีกครับมีรู้ๆอะไรบ้างพี่จ่อยเลือกได้เลยครับ
4: รูรั่วของหนูมันใหญ่กว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าความอยากมันเยอะ
6: อะไรครับ
4: อยากกินอยากเที่ยวอยากซื้ออทุกอย่างค่ะถ้าไม่มีความอยากมากเกินไปรูมันก็จะอุดได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังอุดไม่ได้เพราะมันมีความอยาก
6: เรียกว่ามีรูรั่วหลายรู
4: ใช่ค่ะแต่มีอย่างนึงที่หนูไม่อยากคือไม่อยากผม แต่คิดอีกแง่นึงนะคะถ้าหนูพร้อมมันก็จะอุดรูรั่วได้เพราะว่าไม่ต้องซื้อกินเยอะ
6: แต่ว่ามันบางรูรั่วมันก็อุดไม่ได้อะเนาะบางอย่างมันอุดได้บางอย่างมันอุดไม่ได้นะครับโอเคอ่ะแจกครับค่ะต่อไปใครจะตอบบ้างใครจะตอบอ้าวพี่จอยเลือกครับพี่จอยวันนี้ผมใช้งานพี่จอยเยอะ
5: ยกมือสูงๆ
6: เดี๋ยวจ่ายค่าข้าวให้กล่องนึง
5: ไม่ครับแม่ยก
23: หนูชื่อสมใจคังคัสวนโอมาจากจังหวัดสงขลานะคะ
6: ครับผม
23: รูรั่วของหนูก็คือชอบซื้อของใน Facebook แล้วก็ไปตลาดชอบซื้อเสื้อผ้ามากแล้วก็เติมโทรศัพท์3เครื่องค่ะ
6: ฮะขอบคุณทำไมมีหลายเครื่องจัง
23: ของผัว2เครื่องของตัวเองเครื่องเดียวค่ะ
6: อ๋อ
23: ขอบคุณค่ะ
6: โอเคอ้าวจ่ายค่าโทรศัพท์ช้อปปิ้งส่วนมากจะเป็นช้อปปิ้งเนาะผู้หญิงกับการช้อปปิ้งเป็นของคู่กันใครจะตอบอีกไหมครับโอ้ทางนู้น ทีมงานก็ตอบได้นะ
24: สวัสดีครับของผมเป็นค่าเปิดประตูดวงครับ
6: อะไรค่าเปิดประตูดวง
24: ครับ
6: ครับ
24: เดือนหนึ่งก็สองรอบก็เยอะอยู่ครับ
6: เดือนละ2รอบโหรอบละเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้บอกได้ไหมครับเป็นความลับทางราชการไหม
24: รอบนึงก็สักประมาณ900ประมาณเนี้ยครับ
6: 900โอ้ โอเครู้ล่วงของใครของมันนะครับมีใครจะแชร์รู้ล่วงของตัวเองอีกไหมครับมีข้างหน้าเลยครับโอ้โหเหมือนจะแกล้งคนเดินไมค์เลยนะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย
25: โอ้มาแล้วสวัสดีค
6: ่
25: ะ
6: สวัสดีครับ
25: การลงมาจากนราธิวาสนะคะยกมือตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นนะคะคนแก่ค่ะคนแก่ก็ไม่ดูค่ะดูสาวๆน้อยใหญ่แล้วค่ะไม่อุดรั่วกันเราก็ชอบช้อปปิ้งใน TikTok อะค่ะอยากปิดรูรั่วตรงนั้น อดใจไม่ได้เห็นของสวยๆก็กดเอากดเอา
6: ผู้หญิงกับการช้อปปิ้งนะครับโอเคชอบช้อปปิ้งรูรั่วส่วนใหญ่เลยจะเป็นการช้อปปิ้งทีนี้อยากให้ลองคิดดูการช้อปปิ้งถ้าเรางดช้อปปิ้งเนี่ยเนาะหรือตัดออกสักวันละรายการก็ได้อ่ะอย่างตะกี้ที่เราฟังนะที่เราฟังผู้ช่วย AI ของผมเขายกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าใครชอบกินกาแฟวิทยากรเขาชอบยกตัวอย่างเรื่องกาแฟแก้วละ60บาทนะครับถ้าเราตัดออกวันละแก้วเนี่ยวันละ60บาทเดือนหนึ่งมีเท่าไหร่30วัน30วันตัดออกไปก็จะได้เดือนละ 1,800 ใช่ไหมครับ 1,800 6 638เนาะทีนี้ลองเอาไอ้เดือนละ 1,800 เนี่ยถ้าเราเอาไปลงทุนในเงินฝากที่ได้ดอกเบี้ยไม่เงินฝากหรอกมันน่าจะเป็นกองทุนดัชนีแล้วที่ได้สัก 8% เป็นเวลาสัก30ปีมันจะออกมาเป็นเงินประมาณ 2.7 เรื่องง่ายๆแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าเอ้ยไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่พอลองตัดดูนะครับมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยนะครับถ้าได้ดอกเบี้ยทบต้นไปด้วยได้ระยะเวลาไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นเงินต้อง 2.7 ที่เนี้ยทุกคนที่มีรูรั่วลองคิดดูว่ารูรั่วอะไรที่เราอุดได้บ้างลองตัดออกไปนะครับตัดออกไปแล้วเอาไปเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้ในบัญชีเงินฝากปกติเลยนะครับเดี๋ยวได้ก้อนนึงแล้วเราค่อยไปหาวิธีเอาไปลงทุนเพิ่มเนาะทีนี้มาชวนคิดว่าทำไมเหตุผลอะไรที่เราออมเงินกันไม่สำเร็จทุกคนมีเป้าหมายในการออมแล้วตะกี้มีเป้าหมายในการออมแล้วอะไรที่จะทำให้เราออมไม่สำเร็จบ้างความอยากมีคนตอบว่าความอยากเพราะความอยากนี่แหละไอ้ที่ฉันรั่วอยู่ทุกวันนี้ก็คือฉันอยากนี่แหละใช่ไหมใช่ครับมันคือความอยากมีใครคิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราออมไม่สำเร็จมีใครอยากจะบอกไหมชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยก็ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยก็ได้ในนี้มันจะมีอยู่เหตุผลหลักๆ4เหตุผลนะครับคือ1ตะกี้เลยชักหน้าไม่ถึงหลังคือเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้จ่ายเยอะมากเดือนนึงไม่รู้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมครับเหตุผลที่เราจ่ายแบบไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างก็คือเราไม่ได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแหละกลับไปเรื่องเบื้องต้นเลยนะครับ2มันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมตะกี้ทุกคนบอกว่าเอาไปช้อปปิ้งเอาไปเปเด็กเปผู้ชายบ้างเนาะเปผู้หญิงบ้างเอาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะครับแต่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่มีวิธีออมยังไงระยะเวลาควรเป็นเท่าไหร่นะครับ3ราคาสินค้าและบริการมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือเงินเฟ้อนั่นเองนะครับอำนาจในการซื้อของเงินมันลดลงที่เมื่อก่อนข้าวกะเพราจานละ25บาทเดี๋ยวนี้กลายเป็น50 60มีใครเดาถูกไหมครับว่าอีก20ปีข้างหน้าข้าวกะเพราจะเป็นจานละเท่าไหร่ใช่มันจะกลายเป็นจานละร้อยแล้วเราจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ากะเพราถ้าเราไม่ออมในวันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการรักสบายการรักสบายในที่นี้หมายถึงรักสบายในการใช้เงินเมื่อเราหาเงินมาได้เราก็อยากใช้ให้มันเต็มที่ใช่ไหมครับฉันทำงานมาเหนื่อยแทบตาย ขอใช้ให้มันชุ่มปอดหน่อยไม่อยากจะเก็บเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้เก็บเพราะมันไม่เหลือนะครับทีนี้มาดูตัวการระดับบอสที่ทำให้เราออมไม่สำเร็จมันคือเงินเฟ้อนะครับที่ AI เขาพูดไปผู้ช่วย AI ของผมพูดไปตะกี้เป็นเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ยระยะยาวนะครับมันเฟ้อปีละ 2-4% เฉลี่ยก็ประมาณ 3% นะครับอันนี้เงินเฟ้อปกตินะเป็นค่าใช้จ่ายแต่รู้ไหมครับไอ้ที่เฟ้อกว่านั้นคืออะไรที่เฟ้อกว่านั้นคือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ถ้าใครป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปหาหมอใครอยากตอบไหมว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มันเฟ้อปีละกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับมีใครตอบได้ไหมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทางการแพทย์ไม่ใช่ทางการแฟด ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เฟ้อปีละ 10% หมายความว่าถ้าใช้กฎ72เมื่อกี้นะครับถ้าใช้ตามกฎ72เอา72หาร10ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุก7ปีอีก7ปีเพิ่มเป็นเท่าตัวตอนนี้ก็ไม่อยากจะหาหมอแล้วเพราะว่าแพงเหลือเกินนะครับถ้าโดนเข้าไปอีกนี่น่าจะแย่นะครับจะยกเลิกแล้วที่เมื่อกี้ผู้ช่วย AI ของผมบอกว่าเงินของเราเนี่ย1ล้านบาทถ้าโดนเงินเฟ้อกินเข้าไปปีละ 3% มูลค่าที่แท้จริงของมันจะเหลือแค่ 400,000 กว่าบาทหายไป 50% เกือบ 60% เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้นะครับ

0: โอเคอ่ะต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ถ้าเริ่มวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทีนี้อยากจะพาทุกคนลองตั้งเป้าในการออมก่อนเทคนิคการตั้งเป้าหมายในการออมทำยังไงถึงจะสำเร็จนะโอเคอะเทคนิคการตั้งเป้าหมายในการออมครับ1ต้องระบุชัดเจนว่าจะทำอะไรเหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมีเป้าหมายแล้วว่าจะทำอะไรใช่ไหมครับเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะครับเก็บเงินไปเปกิ๊กใช่ไหม2มันต้องวัดผลได้เป็นตัวเลขเห็นไหมตะกี้ที่ผมถามทุกคนไปว่าศึกษาข้อมูลหรือยังว่าเป้าหมายที่เราจะทำต้องใช้เงินเท่าไหร่เปเด็กเปกิ๊กใช้เงินเท่าไหร่ครับไม่จำกัดอันนั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะบรรลุได้เนาะโอเคตัวที่3ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายเช่นอยากจะเก็บตังค์ 10,000 บาทผมอยากจะเก็บเดือนละ100ต้องใช้เวลากี่เดือนอย่างนี้ต้องรู้ว่าทำยังไงนะครับรู้ว่าทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายต่อไปคือสามารถเป็นจริงได้บางเป้าหมายตะกี้ใช่ไหมครับเปเด็กไม่รู้เลยว่าต้องเปเท่าไหร่คือมีเท่าไหร่เท่านั้นเต็มที่นะครับอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากเนาะโอเคและตัวสุดท้ายต้องกำหนดเวลาได้ชัดเจนเราจะเป้าหมายนี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่5ปี10ปี20ปีนะครับเช่นตัวอย่างเมื่อกี้มีคนอยากซื้อโทรศัพท์นี่ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือถือนี่เป้าหมายระบุชัดเจนว่าทำอะไรซื้อโทรศัพท์มือถือราคา6,000 บาทกำหนดเป็นตัวเลขได้นะครับภายใน6เดือนอันนี้กำหนดระยะเวลาและเก็บเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องการเข้าร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทยหญิงและชายเกือบ2ล้านคนในประเทศไทยเป็นคนพิการหรือคิดเป็นร้อยละ3ของจำนวนประชากรและคนพิการส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในชนบทรัฐบาลไทยมีมติผ่านร่างกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีกฎและนโยบายจำนวนมากที่เกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งสิทธิในการสร้างคุณประโยชน์และการทำงานที่มีคุณค่าการรับบริการขั้นพื้นฐานต่างๆรวมถึงได้รับค่าชดเชยผลประโยชน์ในระบบประกันสังคมและการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการนอกจากนี้ประเทศไทยยังพยายามบรรลุเป้าหมายตามกรอบการปฏิบัติงานแห่งสหสวัสดิ์จากทะเลสาบบิวาโกและบิวาโกบวก5สู่สังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยู่บนฐานของสิทธิสำหรับทศวรรษที่2ของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป้าหมายสำคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศคือการส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนซึ่งรวมถึงคนพิการสามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์โดยยึดหลัก

0: ายนอกในขณะนี้กำลังมีการกำหนดแผนงานที่มีคุณค่าประจำประเทศไทยแผนงานนี้จะเป็นแนวทางให้องค์การรายงานระหว่างประเทศดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องงานที่มีคุณค่าสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านความพิการในประเทศไทยมีชื่อว่าการส่งเสริมความสามารถที่จะได้งานทำและการจ้างงานสำหรับคนพิการด้วยกฎหมายที่มีประสิทธิผลการดำเนินโครงการในระยะต่างๆก่อนหน้านี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการฝึกอบรมซึ่งทำให้เกิดฐานความรู้เรื่องคนพิการและการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของวิธีปฏิบัติที่ดีนอกจากนี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของการปรึกษาหารือกับรัฐบาลผู้แทนของกลุ่มลูกจ้างและนายจ้างและองค์กรของคนพิการการให้การสนับสนุนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534ซึ่งมีการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยและมีการพัฒนาและทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องกฎหมายและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับคนพิการและการนำกฎหมายและนโยบายไปปฏิบัติที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลงานที่มีคุณค่าและการสร้างคุณประโยชน์ทำให้คนพิการสามารถบรรลุความปรารถนาของตนทำให้สถานะความเป็นอยู่ของตนดีขึ้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคมมากขึ้นการทำให้ประเด็นเรื่องความพิการรวมอยู่ในนโยบายและกฎหมายแรงงานรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบายที่เกี่ยวกับความพิการที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิผลและการให้เกิดความเสมอภาคทางโอกาสในการจ้างงานและการฝึกอบรมเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะความยากจนและทำให้เกิดสังคมแห่งการมีส่วนร่วมและเศรษฐกิจที่รวมคนพิการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากคุณเอมานูเอลล่าพอซานผู้ประสานงานประจำอนุภูมิภาคโครงการความพิการหรือ ILO และโครงการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแห่งไอร์แลนด์และโครงการ PEPDEL ประเทศไทย
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548-0050 หรือสแกน

0: QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อธิบดีกรมศิลป์โพสชวนชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานยืนยันการห่มสบายมีมาแล้วกว่า 1,300 ปีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้โพสผ่านเฟซบุ๊กชวนมาชมภาพศิลปกรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีที่ National Museum บางกอกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครธราวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมธราวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทโดยในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีนักดนตรีสตรีประติมากรรมรูปปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้แสดงรูปนักดนตรีผู้หญิง5คนกำลังบรรเลงดนตรีคนกลางถือเครื่องดนตรี5สายที่มีลักษณะคล้ายพิณของอินเดียถัดไปทางซ้ายเป็นนักดนตรีกำลังตีชิงคนซ้ายสุดกำลังดีดพิณน้ำเต้าคนขวาสุดไม่ปรากฏเครื่องดนตรีในมือแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนตีกลับส่วนนักดนตรีที่นั่งอยู่ในท่าเท้าแขนและไม่ถือเครื่องดนตรีน่าจะเป็นผู้ขับร้องสันนิษฐานว่าวงดนตรีนี้เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณะของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมธราวดีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คลิป
1: วันนี้คุณแม่ใจดีเอากระโปรงตัวเก่ามาตัดชุดใหม่ให้ลูกตุ๊กตาคุณพ่อดีใจกับคุณลุงพจน์ช่วยจับชายผ้าให้หน่อยนะคะ
2: ได้สิครับ
1: ว้าดีใจถือดีๆหน่อยสิดูสีเบี้ยวเลยต้องเล็มผ้าใหม่เลยมั้งเนี่ย
2: นี่เด็กๆการตัดเล็มผ้าด้วยกรรไกรภาษาไทยต้องใช้คำว่าคลิปและสะกดด้วยขอไข่รอเรือสระอีบอใบไม้ส่วนคำว่าคลิปที่เขียนด้วยขอไข่ลอลิงสระอีบอใบไม้หมายถึงการเย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นๆเพื่อกันลุยหรือเพื่อให้เกิดความสวยงามยกตัวอย่างเช่นใจดีเอาเศษผ้ามาคลิปริมหมวกให้กับน้องตุ๊กตาไงจ๊ะ
3: เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้อง
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
5: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
6: Family Kiss Game เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่บิ๊กบึ้มนะ
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุ่งปังเพิ่นน้ำปุ๊ดใหญ่บิ๊กบึ้ม
0: จริง
1: แต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลนะ
0: ว้าวส่วนน้องๆคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับที่บ้านใครใหญ่สุด
1: คุณแม่
0: ไม่จริงคุณพ่อหรือว่าน้องๆ
1: ไม่แน่นะเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตอาจจะแบบว่าใหญ่ที่สุดในบ้านก็ได้นะ
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะหอมแก้มกันนิดกอดกันหน่อยยิ้มให้กันแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างมากก็ชวนพี่เหลือมเนี่ยไปนั่งกินข้าวที่บ้านได้นะ
1: ไม่มีเวลาทุกคนบอกว่าคิวแน่นหมดเลย
0: ทำไมปิดสวิตช์อย่างนั้นเล่า
1: ปิดหนทางไม่งั้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วน้องๆอ
0: ยากจะเข้าไปนั่ง
1: จะทุกข์กระทม
0: ไม่หรอกจริงๆนะ
1: พี่เหลือม
0: บ้านไหนมีพี่เหลือมนะบ้านนั้นจะมีแต่รอยิ้มมีความสุขเสียงหัวเราะหัวเราะจนฟันหล่อเลยจะบอกให้
1: พี่หัวเราะแบบเนี้ยหัวเราะแบบเนี้ยเอาพี่เหลือมออกไป
0: เอาออกไปไหน
1: เอาไปใส่ถุงปุ๋ย
0: พี่เหลือมเขาไปนั่งอยู่ในหัวใจของน้องๆคุณพ่อคุณแม่หมดแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนไม่มีหัวใจแล้วพี่เหลือมหรือจะปอดสองข้าง
0: งั้นแยกย้ายกันดีกว่าน่ากลัว
1: สวัสดีค่ะผิววันตัวใหญ่พุ่งป่องเพิ่นน้ำปู
0: สวัสดีด้วยครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับมาแล้วกับไรก้อน
1: The Family Kiss Girl
0: ชวนน้องๆมีความสุขเรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายรอบๆตัว
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: โอ้โห
1: อะไรอะไรอะไร
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่ตาโตโต
1: นั่งลุ้นแทบแย่ตื่นเต้นแบบมากมาย
0: ตาโตโตเพราะว่าวันนี้พี่เหลือมีเรื่องของเจ้าช้างตัวโตโตมาเริ่มต้นในรายการไงเล่า
1: ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
0: เห็นครับเห็นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์หรือว่าจะเป็นตามทุ่งเขาป่าลำเนาไผ
1: ่แต่ไม่อยากเห็นนะตามธรรมชาติเนี่ยพี่เหลือม
0: มันดุนะมันน่ากลัวอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะ
1: ตามสวนสัตว์และตามปางช้างแหล่งท่องเที่ยวที่ให้น้องๆเนี่ยไปดูช้างเนี่ย
0: เข้าใกล้ได้
1: ใช่แล้วพเนจรของช้างแบบเนี้ยโอ้โหเยอะนะพี่เหลือมนะ
0: และช้างก็มีความน่ารักด้วยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะขวานน่ะขวานน่ะขวานช้างอ่ะ
1: ขวานช้างคอควายวอแหวนสระอายอหญิงอ่านว่าขวานช้างผู้ควบคุมช้าง
0: เขาเรียกว่าขวานช้างผู้ควบคุมดูแล
1: ขวานช้าง
0: ขวานช้าง
1: ไม่ใช่ขวานท้องช้างพี่เหลือม
0: เอาใหม่ควานช้าง
1: เตะมากถึกตั้งค่ะ
0: ควานช้างน้องๆจำให้ดีนะครับควานช้าง
1: ช้างเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก
0: จริงแล้วก็ฉลาดด้วยอัน
1: ดับ2คืออะไรรู้มั้ย
0: อันดับ2คือ
1: แรดใหญ่เหมือนกัน
0: อันดับ3ล่ะ
1: แต่ช้างก็ตัวใหญ
0: ่ฮิปโป
1: เก่งจริงๆแล้วนะคะน้องๆค่ะพี่วันเนี่ยอยากคุยเรื่องช้างแต่คุยบ่อยละพี่วันก็เลยจะพาน้องๆลงไปใต้ท้องทะเล
0: บุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้ม
1: วันนี้จะคุยเรื่องของเจ้าฉลามตัวใหญ่บ้าง
0: โอ้ยนอกจากจะมีเจ้าช้างตัวใหญ่แล้วยังมีเจ้าฉลามตัวใหญ่ด้วยพี่วันน้องๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วฉลามตัวใหญ่มันก็คือฉลามขาว
1: เอ็นเออ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ปัจจุบันน่ะใช่แต่ในอดีตที่ผ่านมามีฉลามตัวใหญ่กว่าฉลามขาวอีกนะ
0: จริงเหรอเนี่ย
1: จริงสิ
0: เอ้ยอยากรู้มันคือฉลามอะไรมันดุไหมที่สำคัญนะมันเวลาเจอพี่เหลือมเนี่ยมันจะใจดีกับพี่เหลือมหรือเปล่าวะพ
1: ี่
0: เหลือมอยากรู้ว่า
1: ไม่มีทาง
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะมันรู้ไงว่าตัวไหนควรใจดีตัวไหนควรใจร้าย
0: เอาละสิงั้นเดี๋ยวต้องมาดูสิว่า
1: แต่พี่เหลือมไม่ต้องกลัวหรอก
0: ทำไม
1: มันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ในอดีตนะโอ้โหเจ้าตัวนี้นะเป็นอะไรที่ใหญ่มากที่สำคัญถึงมันไม่อยู่นะเด็กๆอ่ะชอบพูดถึงเจ้าตัวนี้กันเยอะ
0: จริงเหรอ
1: ที่สำคัญถึงมันไม่อยู่นะพี่เหลือมแต่เด็กๆอ่ะสนใจเรื่องของเจ้าตัวนี้เยอะมาก
0: โอ้โหอยู่ในเมมโมรีของเด็กๆ
1: ความอยากรู้อยากเห็นค่ะงั้นตอนนี้แล้วก็พี่วันว่าพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาฉลามตัวใหญ
0: ่ลุย

0: ช่วงนี้ครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะใจจดใจจ่ออยากรู้เรื่องราวของเจ้าฉลามตัวใหญ่ๆแล้วล่ะที่พี่วันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมีชีวิตอยู่มันตัวใหญ่มันดุร้ายมันแข็งแรงมากๆเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่เหลิมค่ะพูดถึงฉลามนะ
0: ครับ
1: เด็กๆก็รู้ว่ามันดุ
0: น่ากลัว
1: มันกินคนมันกินเนื้อ
0: แหลม
1: แต่เด็กๆหรือแม้แต่เรา2ตัวและคุณพ่อคุณแม่นะก็ยังสนใจฉลามอยู่ดี
0: อยากดูอยากเห็นอ่ะพอเวลาพี่เหลิมนะมีโอกาสไปทัศนศึกษา
1: ว้าวอควาเรียมไปเขา
0: ไห
1: ม
0: ไปสิ
1: ดีจัง
0: โอ้โหพี่เหลิมนะจะชอบไปดูมากเลยเจ้าฉลามมาก
1: จริงเหรอ
0: ชอบไปดูฟันมันอยากเห็นฟันแหลมๆ
1: การว่ายน้ำใช่ไหมพี่เหลิมที่สำคัญเนี่ย
0: นิ่งสงบ
1: มันดูแข็งแรง
0: ใช
1: ่ตัวใหญ่ด้วย
0: ด
1: ู
0: มีสมาธิดูสง่างาม
1: สง่างามจริงๆน้องๆขาเจ้าฉลามเนี่ยปัจจุบันนี้ฉลามขาว
0: ตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่มากแต่เมื่อก่อนนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีฉลามที่เคยตัวใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่า
0: คือ
1: เมกะโลดอน
0: ขอฟังอีกครั้งนึงสิ
1: เมกะโลดอน
0: ทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะอีกครั้งนึงสิ
1: เมกะโลดอน
0: โอเค
1: ชักโกรธอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วนะพี่เหลือม
0: อ่ะพี่วานเล่าต่ออยากรู้
1: ฉลามตัวนี้นะคะเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาบนโลกใบน
0: ี
1: ้เมกะโลดอนเนี่ยขนาดของพวกมันนะที่คาดการไว
0: ้ประมาณอ่ะประมาณ
1: 20เมตร
0: 20เมตรโอ้
1: คุณพ่อต่อกันกับคุณแม่นะคะประมาณ20คนนะพี่เหลือม
0: ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
1: หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวสูงหน่อยก็ประมาณ10ถึง12คน
0: คือถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่ตัวใหญ่จริงๆแล้วพี่ยัง คิดต่อนะคิดต่อนะว่าเวลามันกินน่ะมันจะกินอะไรมาก
1: เยอะไง
0: เนาะมันตัวใหญ่ขนาดนี้
1: ดูน้ำหนักมันหน่อยดีกว่าน
0: ้
1: ำหนักของมันนะบอกเลยอึ้งแน่ๆ
0: คือ
1: 20ถึง45ตัน
0: โอ้โห
1: หรือ 20,000 ถึง 45,000 กิโลกรัม
0: หูน้ำหนักเยอะมากเลย
1: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหายตาโต
0: ฮะ
1: อ้าปากครั้งหนึ่งเมกะโลดอนนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: กว้างถึง3เมตร
0: กว้าง3เมตรอุ้ย
1: ออกให้ไกลออกให้ไกล
0: และที่สำคัญนะฟันมันแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมแหลมแหลม
1: ฟัน
0: แหลมมากเลย
1: ฟันของมันนะที่เคยค้นพบใหญ่ที่สุด7นิ้ว
0: 7นิ้วอันนี้คือซี่หนึ่งเหรอ
1: ถูกต้อง
0: เจ็ดนิ้วว้าอยู่ห่างๆดีกว่ามันตัวใหญ่
1: ยาวกว่าฟันของฉลามขาวยักษ์ที่มีอยู่เนี่ยสามเท่าค่ะพี่
0: สามเท่าเลยนะครับดีแล้วล่ะที่มันไม่อยู่แล้วในโลกใบนี
1: ้ดีแล้วล่ะที่มันไปโลกใบนี้ไปไม่งั้นล่ะก็พี่วันในท้องทะเลพี่วันคงกลัวพี่เหลือม
0: จริงด้วยครับ
1: แล้วพี่เหลือมอยู่บนแบบบนบกนะพี่เหลือมจะไม่แวะเวียนไปแถวทะเลเลยอ่ะ
0: พี่เหลือมคิดว่านะที่มันหายไปจากโลกนี้เนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนะ
1: ค่ะ
0: คงจะเป็นเพราะว่ามันกินจุมันกินเยอะไง
1: มันปรับตัวไม่ได้ด้วยแหละใช่ไหม
0: อาจจะเป็นไปได้นะ
1: เพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยสัตว์มักจะตัวไม่ค่อยใหญ
0: ่
1: แต่มีจำนวนเยอะขึ้นนะ
0: คืออย่างเช่นช้างเนี่ยพี่วันแต่ก่อนก็จะมีช้างแมมมอธเห็นป่ะ
1: ตัวใหญ่เบิ้ม
0: อ๋อ
1: ก็มีการปรับตัว
0: งานใหญ่ๆเนาะตอนหลังก็มีการปรับตัวให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ก็อาจทำให้ตัวเองเล็กลงเล็กลงเล็กลงมา
1: เมื่อก่อนอากาศเย็นไงพี่เหลือมช้างก็เลยมีขนยาวปัจจุบันนี้เนี่ย
0: เกลี้ยง
1: ใช่มันอากาศร้อนไงพี่เหลือ
0: ม
1: การปร
0: ับ
1: ตัวเห็นไหมถ้าปรับตัวได้เนี่ยก็อยู่ได
0: ้
1: ยังแมลงสาบอ่ะมีตั้งแต่ยุคก่อนไดโนเสาร์นู้น
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่
1: เพียบเลย
0: จริงด้วย
1: แต่ไดโนเสาร์ใบโลกนี้ไปแล้วนะ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับสัตว์ต่างๆมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการรูปร่างหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าอาหารการกินของม
1: ัน แต่สิ่งนึงที่ยังเหมือนเดิมค่ะพี่เหลิมขา
0: คือ
1: ฉลามก็คงน่ากลัวเหมือนเดิม
0: ยังกินเนื้ออยู่เหมือนเดิมยังเป็นนักล่าผู้ล่าแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาพี่วานจะพาน้องๆนะว่ายน้ำตามฉลาม
0: มีใครจะไปมั่งล่ะ
1: ใครจะเป็นเหาฉลามยกมือ
0: ไม่มีหรอกก็อยากจะเป็นเห็บกันทั้งนั้นแหละ
1: พี่เหลือมเห็บนะหน้าตาไม่น่ารักเลย
0: พี่เหลือมขอเป็นเห็บ
1: แล้วน้องๆบอกว่าอยากเป็นเหาฉลามดูบ้างจะชวนไปว่ายน้ำเพราะอะไรรู้ไหมพี่เหลือม
0: ยังไงอ่ะ
1: เพราะว่าเจ้าฉลามเนี่ยเก่ง
0: ครับ
1: ดุ
0: ใช่
1: กินจุ
0: แต่อยู่ด้วยกันได้กับเหาฉลาม
1: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะคือ
1: ไม่บอก
0: พี่เหลือมรู้
1: อะไรคะ
0: แปลงฟันตัวเองไม่ได
1: ้พี่เหลือม เอาจริงๆสิ
0: เอาก็จริงๆไง
1: ถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงๆพี่เหลือมคิดไม่ออกหรอก เดี๋ยวช่วงหน้าพี่วันจะมาเฉลยไม่เกี่ยวกับแปลงฟันด้วย
0: โอเคได้เลยครับอยากรู้จังเลยเนี่ยช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวรู้กันนะ

0: พี่วาน
1: อะไรตกใจหมด
0: รีบบอกเลยพี่เหลือมโกรธนะตอนนี้โมโหมากด้วยเมื่อกี้แอบแกล้งพี่เหลือม
1: แกล้งอะไรให้พี่เหลือมคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักที
0: ก็นั่นแหละ
1: เท่าไหร่ไม่เคยคิดออก
0: ก็พี่เหลือมก็คิดไม่ออกอ่ะแล้วก็มีน้องๆ นะโทรเข้ามาคุยกับพี่เหลือมด้วยว่าเราหัวอกเดียวกันนะพี่เหลือมนะ พี่เหลือมอย่างอนนะ
1: น้องๆเนี่ยก็พอคิดออกอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่คิดเข้าท่าเข้าทีกว่าพี่เหลือมเยอะเลย ไม่เกี่ยวกับแปลงฟันด้วย
0: อ่ะงั้นพี่วันต้องบอก
1: ฉลามเก่งดุดูแบบว่าสุขุมนุ่มลึก
0: บิ๊กบึ้ม
1: ใช
0: ่สง่างาม
1: ถูกต้อง
0: แต
1: ่มันว่ายน้ำเดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้
0: เอาจริงดิ
1: จริงค่ะพี่เหลือ
0: มทำไมอ่ะ
1: เอาง
0: งอ่ะมันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ว่าว่ายน้ำถอยหลังไม่ได้หรอเนี่ย
1: มันว่ายน้ำเดินหน้าลุยได้อย่างเดียว
0: พี่เหลือมนะเห็นปลาช่อนมันยังว่ายถอยหลังได้เลย
1: พี่เหลือม
0: ฮะ
1: เอาพี่ช่อนเทียบกับพี่หลามเลยหรอ
0: ก็พี่ช่อนน่ะยังว่ายได้เลยตัวเล็กยังว่ายถอยหลังได้เลยนะ
1: ฉลามที่มันว่ายน้ำไปข้างหน้าได้อย่างเดียวเพราะว่าครีบของมันแข็งครีบฉลามจะแข็งไม่สามารถงอขึ้นข้างบนแล้วจะแบบถอยเหมือนเรือพี่เหลือม
0: คือว่าตีกันเชียงไม่ได้นะ
1: ใช่ถอยเนี่ยไม่ได
0: ้
1: มันว่ายน้ำไปข้างหน้าได้อย่างเดียวแต่ถามว่ามันจะวนกลับได้ไหม
0: ได้
1: มันใช้วิธีไหนรู้ป่ะพี่เหลือม
0: ทำยังไง
1: มันทำให้ตัวมันจมลงไปแล้วมันก็หันหลังกลับได
0: ้
1: แต่จะแบบว่ายๆแล้วหันหลังกลับไม่ได
0: ้คือเขาก็มีเทคนิคในการที่เขาจะเคลื่อนไหวตัวของเขาเองจะไปที่ทางไหนแบบนั้นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: มันไม่เหมือนกับปลาทั่วไปเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะที่น้องๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่พี่วันต้องบอกหน่อย
0: ครับ
1: คือฉลามมันไม่มีกระดูกแข็งๆเลยนะ
0: ทำไม
1: มันมีกระดูกอ่อนทั่วตัวไปหมดเลยค่ะพี่เหลือมขา
0: อ๋อพี่เหลือมรู้แล้ว
1: ทำไม
0: น้องๆอย่าเพิ่งเชื่อพี่เหลือมนะอันนี้จากการสันนิษฐานของพี่เหลือม
1: พี่เหลือมคิดว่าน่าจะเป็น
0: เพราะว่ามันต้องมีกระดูกที่แบบว่าเป็นกลวงกลวงอ่ะเป็นโป่งๆกลวงกลวงเพื่อให้ตัวของมัน
1: นั่นนก
0: นั่นแหละเพื่อให้ตัวมันเบาตัวของมันเบาไง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ตัวมันใหญ่ไงเวลามันว่ายน้ำมันจะไม่ต้องหนักแล้วมันก็ว่ายได้เร็วล่าเหยื่อกินงับงับงับงับงับ
1: เก่งที่สุดในโลก
0: สุดยอดเหลือว่าเป๊ะปังเป๊ะปัง
1: กระดูกอ่อนทั่วตัวของมันทำให้มันคล่องแคล่วในการขยับหรือหมุนตัวในการว่ายน้ำ
0: เห็นไหมล่ะ
1: เพราะฉะนั้นน้องๆขาเวลาเจ้าฉลามเนี่ยมันตายนะเราจะไม่เจอกระดูกมันเลยค่ะพี่เหลือมขาเพราะกระดูกเหล่านี้มันละลายโดยน้ำเกลือในน้ำทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือฟันและก็เขี้ยวของฉลามค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือแข็งแรงมากๆเพราะว่าถ้าฟันหรือเขี้ยวของฉลามไม่แข็งแรงมันก็จะกัดเหยื่องับเหยื่อแบบจังหนับไม่ได้ไง
1: ถูกต้อง
0: ต้องแข็งแรง
1: แต่กระดูกของมันเนี่ยนะบอกเลยว่าอ่อนมากๆพี่เหลือมขาที่สำคัญสังเกตไหมเจ้าฉลามว่ายน้ำอย่างเดียวเลย
0: ใช่
1: ถ้าไม่ว่ายน้ำมันจะจม
0: จริงด้วยครับจมแจมจมแจมจมแจมจมแจมจมแจมเอาละครับอีกหนึ่งความรู้ดีๆนะครับที่พี่เหลือมพี่วานเนี่ยนำมาฝากน้องๆนะวันนี้มีถึง2ชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าช้างบิ๊กบึ้มหรือว่าจะเป็นเจ้าฉลามอะไรนะเมกเมกอะไร
1: หรือเมกาโลดอน
0: นั่นแหละที่เด็กๆหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีการนำมาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ให้ดูกันด้วยโอ้โหอาปากตัวใหญ่ๆนั่นแหละไอ้เจ้าฉลามเมกาโลดอน
1: เอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่มาช่วงหน้ากลับมาน
0: ิทาน
1: ร้อยเยอะ
0: สนุกสนุก

0: ช่วงนี้กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องเมื่อกี้นี้มีโทรศัพท์เข้ามาด้วย
1: โทรศัพท์ใคร
0: นิทานมีไหม
1: มีสิจักใครโทรมาถาม
0: น้องบีเวอร์
1: อ๋อเหรอบีเวอร
0: ์ใช่
1: ได้ฟังนิทานแน่นอนค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ได้ฟังนิทานแน่นอนนะเพราะว่าพี่ภูภูจัดมาเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สนุกมากด้วย
1: แต่พี่ภูภูใจร้ายวันน
0: ี้ไม่ยอมบอกว่าชื่อนิทานอะไรอ่ะอุบอยู่คนเดียว
1: เราสองตัวก็ลุ้นไปพร้อมน้องๆนั่นเน
0: ี่ยพี่ภูภูนี่นะอุบเรื่องของนิทานจนตัวอ้วนหมดแล้ว
1: อ้วนเลย
0: ใช่
1: พี่ภูภูก็ชอบอ่าง
0: อ้วน
1: อ้วนอวบอุบ
0: อุ้ยอาย
1: ไม่เกี่ยวพี่วันไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่ได้เข้าข้างพี่เหลือม
0: ตอนนี้คิวผูกโบแล้วว่าเราจะออกจากห้องจัดรายการได้
1: ไ
0: หมเนี่ยแล้วเราปิดประตูอยู่ที่นี่เลยดีกว่ากินนอนอยู่ที่นี่เลยดีไหมเพื่อความปลอดภัย
1: พี่เหลือมค่ะตอนนี้พี่วันว่านะไปเถอะ
0: ฟังนิทานกันดีกว่านะครับลุย
2: นิทานในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าจี๊ดจ๊าดค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าจี๊ดจ๊าดขี้อิจฉาเขียนเรื่องโดยมณิษาปาลกวงณ อยุธยาและวาดภาพประกอบสวยๆโดยรัติมัยหงวิสุทธิกุลเจ้าจี๊ดจ๊าดของเรานั้นจะขี้อิจฉาแค่ไหนถ้าน้องๆอยากรู้แล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยลูกไดโนเสาร์พันธุ์เวโลซีแรปเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าจี๊ดจ๊าดเธอเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสจี๊ดจ๊าดรักแม่มากที่สุดในโลกเพราะแม่ใจดีและคอยดูแลเธอเสมอแม่ก็รักจี๊ดจ๊าดมากมากทุกๆเช้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกกับจี๊ดจ๊าดว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีทำให้เธอสดชื่นแจ่มใสไปตลอดทั้งวันทุกคืนก่อนเข้านอนแม่จะบอกกับจี๊ดจ๊าดว่าราตรีสวัสดิ์จ้าลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีทำให้เธอนอนหลับปุ๋ยไปตลอดทั้งคืนเย็นวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้านจี๊ดจ๊าดกับแม่เจอลูกไดโนเสาร์กำลังยืนร้องไห้สะอึกสะอื้น
3: ฮ้อแม่จ๋าแม่อยู่ไหน
2: ไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้มีชื่อว่าแป๋วแหววเธอเป็นลูกไดโนเสาร์พันธุ์คอมซอกนาทัสแป๋วแหววเล่าว่า
3: หนูวิ่งไล่แมลงปอจนเพลินเลยก็เลยพลัดหลงจากฝูงแล้วก็หลงทางด้วยไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนแล้วตอนนี
2: ้โถๆโอ้อย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วหนูไปอยู่กับป้าก่อนนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปตามหาแม่ของหนูกันนะไปกันแม่ของจี๊ดจ๊าดปลอบแป๋วแหววแม่ของจี๊ดจ๊าดดูแลแป๋วแหววเหมือนลูกของตัวเองทุกเช้าเวลาตื่นนอนแม่จะบอกว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักแล้วจุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีจุ๊บแป๋วแหววหนึ่งทีทุกคืนก่อนเข้านอนแม่จะบอกว่าราตรีสวัสดิ์จ้าลูกรักแล้วก็จุ๊บจี๊ดจ๊าดหนึ่งทีจุ๊บแป๋วแหววหนึ่งทีทำให้ลูกไดโนเสาร์ทั้งสองนอนหลับปุ๋ยตลอดทั้งคืนแต่ไม่นานนักจี๊ดจ๊าดเริ่มรู้สึกแปลกๆยิ่งแม่ใจดีกับแป๋วแหววจี๊ดจ๊าดก็ยิ่งไม่พอใจพอถึงเวลานอนจี๊ดจ๊าดก็ไม่ยอมนอนทำไมลูกไม่นอนล่ะจ๊ะ
3: ก็แป๋วแหววเบียดหนูอยู่เรื่อยเลยหนูอึดอัดนอนไม่หลับเลยจ้ะ
2: จี๊ดจ๊าดฟ้องแป๋วแหววจึงเลี่ยงออกมานอนหนาวตามลำพังเวลาออกไปหาอาหารแม่จะจับแมลงมาป้อนแป๋วแหววเพราะเธอยังเป็นเด็กเล็กจี๊ดจ๊าดน้อยใจจึงแกล้งงอแงไม่ยอมหาอาหารกินเองทำไมลูกไม่ไปหาของอร่อยๆกินล่ะจ๊ะไม่หิวหร
3: อหนูจะให้แม่ป้อนหนูจะกินแบบแป๋วแหววนะนะแม่นะ
2: จี๊ดจ๊าดอ้อนแม่ก็เลยต้องหาอาหารมาป้อนจี๊ดจ๊าดด้วย
3: จี๊ดจ๊าดมัวแต่อิจฉาแป๋วแหววทำให้หงุดหงิดและไม่มีความสุขเธอจึงหาทางเรียกร้องความสนใจจากแม่อยู่เรื่อย
4: ลองแกล้งเดินหนีไปดีกว่าแม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ออกตามหาเราทีเนี้ยแม่ก็จะได้เลิกสนใจแป๋วแหววสักที
3: จี๊ดจ๊าดคิดแผนเด็ดวันรุ่งขึ้นแม่ออกไปธุระแต่เช้าจี๊ดจ๊าดจึงแอบหนีไปเล่นในป่าแล้วรอให้แม่ออกตามหารออยู่ตั้งนานแต่แม่ก็ยังไม่มารอแม่รอจนฟ้ามืดตึ๊ดตื
4: ้อแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอะ
3: จี๊ดจ๊าดทั้งหนาวทั้งกลัวจับใจแล้วก็นึกถึงตอนที่แป๋วแหววพลัดหลงกับแม่คงทั้งหนาวทั้งกลัวยิ่งกว่าเพราะแป๋วแหววตัวเล็กนิดเดียวเองจี๊ดจ๊าดร้องไห้หาแม่จนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดลูกอยู่ที่ไหนน่ะจี๊ดจ๊าดสะดุ้งตื่นทันทีนั่นเสียงเรียกของแม่นี่นาชัยโยแม่มาตามหาจี๊ดจ๊าดแล้วจี๊ดจ๊าดรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปจนเจอแม
4: ่แม่จ๋าหนูนึกว่าแม่จะไม่มาตามหาหนูฉันแล้ว
3: จี๊ดจ๊าดโผล่เข้ากอดแม่ด้วยความดีใจแม่กอดปลอบขวัญจี๊ดจ๊าดแล้วบอกว่าแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะลูกรู้ไหมตอนนี้แป๋วแหววเจอแม่ของตัวเองแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมกลับบ้านน่ะอยากจะมาช่วยตามหาลูกก่อนแป๋วแหววยิ้มให้จี๊ดจ๊าดอย่างดีใจแต่กลับทำให้จี๊ดจ๊าดนิ่งอึ้งแล้วเดินตามแม่กลับบ้านอย่างเงียบเงียบคืนนั้นอากาศหนาวมากแม่จึงเรียกแป๋วแหววมานอนด้วยกันจี๊ดจ๊าดแบ่งที่ว่างในอ้อมกอดของแม่ให้โดยดีก่อนที่แม่จะจูบราตรีสวัสดิ์เหมือนทุกคืนจี๊ดจ๊าดก็พูดขึ้นว่า
4: ราตรีสวัสดิ์จ้ะแม่จ๋า
3: แล้วก็จุ๊บแก้มแม่หนึ่งทีแล้วจี๊ดจ๊าดก็หันไปบอกแป๋วแหววที่นอนอยู่ข้างๆว่า
4: ราตรีสวัสดิ์จ้ะน้องแป๋วแหวว
3: แล้วก็จุ๊บหัวแป๋วแหววหนึ่งทีจากนั้นสามแม่ลูกก็นอนกอดกันอย่างอุ่นสบายตลอดคืนโอ้โหตอนนี้เจ้าจี๊ดจ๊าดของเราไม่ได้เป็นเด็กขี้อิจฉาอีกต่อไปแล้วนะคะแถมยังแบ่งความรักให้กับน้องแป๋วแหววอีกด้วยน่ารักมากๆเลยและในวันนี้เวลาของพี่โบก็หมดลงแล้วล่ะค่ะฟังนิทานเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยพี่โบว่าเดี๋ยวจะทำแบบจี๊ดจ๊าดบ้างแล้วล่ะค่ะจะจุ๊บคุณแม่ก่อนนอนแล้วก็บอกราตรีสวัสดิ์ด้วยถ้าน้องๆคนไหนอยากจะทำแบบจี๊ดจ๊าดบ้างพี่โบว่าจี๊ดจ๊าดก็คงจะไม่หวงหรอกนะคะและในวันนี้พี่โบต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วล่ะค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: าช่วงนี้นะครับพี่วานบอกดังๆเลยว่าทำอะไรต่อดี
1: ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้ถามพี่เหลือมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้
0: กลับบ้านก็ไม่ได้พี่ปูนะนั่งคิ้วปูอยู่ถือไม้ด้วย
1: แต่น้องๆค่ะพี่วานกับพี่เหลือมต้องกลับบ้านให้ได้วันนี้

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปิดด่าน 100% ได้ผลเศรษฐกิจกัมพูชาดิ่งฮวบพบรอบย้ายฐานเข้าไทยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองปงน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากมากองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในบ้านไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรพื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นจากข้อมูลข่าวเบื้องต้นระบุว่าการตรวจยึดครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไพรินประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดภายหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดด่านของฝ่ายไทยเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปิดด่าน 100% ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามแนวชายแดนในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะกิจการที่พึ่งพาการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงกับประเทศไทยจนอาจเกิดความพยายามลักลอบขนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือขอย้ำว่าการปิดจุดผ่านแดนไม่ได้หมายความว่าช่องทางธรรมชาติจะสามารถใช้สัญจรหรือขนย้ายสิ่งของได้โดยเสรีการนำคนหรือสิ่งของข้ามแดนออกนอกช่องทางที่กำหนดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พื้นที่ชายแดนของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นฐานดำเนินกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนดินพอกหางหมูการบ้านอยู่เหรอแต่ว่าทำไมการบ้านนายถึงกองโต๊ะขนาดนี้เนี่ย
12: คือว่าคุณครูสั่งไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะแต่ว่าเราลืมอ่ะแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องส่งการบ้านทุกวิชาพรุ่งนี้แล้วอ้าวคุณครูสั่งการบ้านตั้งนานแล้วก็ไม่รีบทำให้เสร็จสุดท้ายก็กลายเป็นดินพอกหางหมูเลยดินพอกหางหมูเป็นยังไงหรอดินพอกหางหมูเป็นสำนวนหมายความว่าทิ้งงานสะสมไว้มากจนทำให้ต้องลำบากเดือดร้อนภายหลังก็เหมือนกับหมูที่ไม่ยอมทำความสะอาดหางตัวเองจนดินโคลนแล้วก็สิ่งสกปรกพอกที่หางมากขึ้นทำให้พบความลำบากเหมือนกับนายตอนนี้ยังไงล่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่ายอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของไทย PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.com พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะแล้ว .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkeyfm.org parkeyfm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะ วิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยกันในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
8: เรื่อง องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
10: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
11: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: found sitting in a baby tub at the riverbank behind the house, replied Daddy.
1: ลูกนั่งกะละมังลอยน้ำมาติดที่ริมคลองหลังบ้านนี่แหละพ่อบอก
2: Grandpa recalled that
0: I went to pick bamboo shoots and found you sitting in the bamboo thicket.
1: แต่ทวดจำได้ว่าทวดออกไปหาหน่อไม้แล้วเจอหนูนั่งอยู่ในกอไผ
2: ่ Grandma insisted you were a star that fell from the sky
1: ย่ายืนยันว่าหนูเป็นดาวตกมาจากฟากฟ้า
2: Grandpa said
0: Yes, you came from the sky, all right
1: ปู่ก็ว่าหนูมาจากฟ้าเหมือนกัน
0: But you were flying attached to a kite tail

0: But my other grandpa remembered precisely.
1: ส่วนตาจำได้แม่นว่า
2: It was summer, and I was about to cut open a watermelon.
1: เป็นหน้าร้อนตาจะพาแตงโมกิน
2: And just as it split in two, I saw you sitting inside.
1: พอแตงแตกก็เห็นหนูนั่งอยู่ในนั้นแหละ
2: You were red as the watermelon itself.
1: ตัวแดงเหมือนแตงโมเลยทีเดียว
0: My maternal grandma stated, I was just planted something, and when the flower bloomed, it turned into a chubby-cheeked child.
1: ยายเพาะเมล็ดอะไรไว้ก็ไม่รู้พอออกดอกมาก็กลายเป็นเด็กหน้าแป้น
0: Auntie informed me that I molded you with my own hands
1: ป้านี่แหละปั้นหนูมากับมือ
0: I was planning to make marzipan I shaped it and shaped it and somehow it turned into you
1: ตั้งใจว่าจะทำลูกชุบสักหน่อยปั้นไปปั้นมากลายเป็นหลานคนนี้ไปได
2: ้ That morning I was about to brush my teeth
0: said uncle
1: เช้านั้นลุงกำลังจะแปรงฟัน
2: I squished out some toothpaste and was startled to see how somehow I don't know how it turned into you
1: บีบหลอดยาสีฟันยังตกใจว่าทำไมกลายเป็นหนูไปได้ก็ไม่รู
0: ้ My other uncle laughed heartily.
2: It was me. I won you at the New Year's party in my office.
1: อาหัวเราะดังอาเองที่เป็นคนจับฉลากได้หนูเป็นของขวัญจากงานเลี้ยงปีใหม่ที่บริษัท
0: blurted out, I went to the supermarket with a 10,000 baht coupon I had saved, and I traded it for a baby.
1: น้าเก็บคูปองสะสมที่ไปซื้อของที่ห้างได้ครบหมื่นก็เลยเอาเป็นแลกเป็นเด็กมาคนหนึ่ง
0: My brother whispered that our parents like to takeBabies out from trash cans.
1: พี่กระซิบว่าพ่อแม่ชอบไปเก็บเด็กๆมาจากถังขยะ
0: Spot wagged his tail and howled as if to say,
1: เจ้าด่างกระดิกหางเข้ามาร้องงีบงัดอย่างกับจะบอกว่า
0: I was digging behind the house for tasty bones I had hidden there.But I found an adorable little baby instead.
1: ดังไปขุดดินหลังบ้านหากระดูกที่ซ่อนไว้ไม่เจอเด็กเล็กๆหน้าตาน่ารักแทน
0: The neighbor saw a stork gently dropped you in front of the house on Children's Day.
1: เพื่อนบ้านเห็นมากับตาว่านกกระสาเอาหนูมาหย่อนตรงหน้าบ้านเมื่อตอนวันเด็ก
0: มอม heard all this and smiled in amusement and sighed
1: แม่ได้ยินที่มาของหนูแล้วก็ยิ้มขำ
0: Well, why is it that adults still try to trick kids? Just like when I was a kid
1: ผู้ใหญ่สมัยนี้ยังชอบหลอกเด็กๆเหมือนตอนที่แม่ยังเล็กๆอยู่นะ
0: I'll tell you where you came from
1: แม่จะบอกให้จ้ะว่าหนูมาจากไหน
0: Mom smiled with the greatest pride while telling what really happened
1: แม่ยิ้มกว้างอย่างภูมิใจเป็นที่สุดเมื่อบอกความจริงให้ลูกรู้ว่า
0: You were born from my tummy
1: หนูเกิดมาจากท้องแม่จ้า

0: did I come from? Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Grandpa. Grandpa. Grandpa.
1: ปู่ตา
0: Grandma. Grandma. Grandma.
1: ย่ายาย
0: Insist. Insist. Insist.
1: ยืนยันยืนกราน
0: kite kite kite
1: ว้าว
0: watermelon watermelon watermelon
1: แตงโม
0: plant plant plant
1: ปลูก
0: party party party
1: งานเลี้ยงงานสังสรรค์
0: whisper whisper whisper
1: กระซิบ
0: trash trash trash
1: ขยะ
0: dig dig dig
1: ขุด
0: drop drop drop
1: ย่อนปล่อย
0: tummy tummy tummy
1: ท้อง
0: born born born

0: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
1: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
2: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคมรายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนเด็กชายเซนส์นักสำรวจไปฟังกันเลย
2: เวลาค่ำคืนก่อนนอนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขมากของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเพราะในทุกๆคืนคุณยายนกฮูกจะมาเล่านิทานให้ทั้งคู่ฟังจนหลับไปและในค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันเอาละลิงจ๋อกระต่ายคืนนี้ยายนกฮูกจะเล่านิทานให้ฟังวันนี้เอาเรื่องเด็กชายเซนนักสำรวจนะ
3: โอ้ยดีจังเลยครับพวกเราจะได้ออกไปสำรวจกับเด็กชายเซนด้วยคน
2: มาลูกมาฟังกันการละครั้งหนึ่งนานแสนนานในเมืองที่สวยงามแสนสงบผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขมีเด็กชายที่ชื่อว่าเซนเป็นเด็กที่ดูหดหูห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรงเฉยชากับทุกๆสิ่ง
1: โอ้ดูเซนเศร้าจังเลยนะครับ
3: แล้วอย่างนี้เราจะช่วยเซนให้กลับมาสดชื่นแจ่มใสได้ยังไงครับคุณยายนกฮูก
2: ช่วยได้จ้ะเพราะเด็กชายเซนเนี่ยก็ไม่ได้โชคร้ายเกินไปนักยังมีวิธีช่วยเด็กชายเซนได
1: ้ฮะยังไงล่ะครับ
2: วันหนึ่งคุณแม่เซนตัดสินใจชวนให้เซนออกสำรวจโลกรอบตัวรอบบ้านแต่มีข้อแม้ว่าเซนจะต้องพยายามเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเองให้มากที่สุดตาหูมือลิ้นและจมูกแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังแล้ววันนั้นเองที่เซนได้พบกับโลกใบใหม่เซนตัดสินใจทำตามที่แม่บอกเซนออกจากบ้านและเริ่มใช้ประสาทสัมผัสกับอวัยวะแรกคือดวงตา
4: eye ตา
2: เซนมองดูดอกไม้สีสันสดใสและท้องฟ้าสีครามขนาดใหญ่เซนเห็นวัวกินหญ้าในทุ่งและนกบินอยู่เหนือศีรษะเซนประหลาดใจกับภาพที่เห็นทำไมนะมันจึงสวยงามอย่างนี
1: ้ลิงจ๋อก็ชอบมองท้องฟ้าสีสวยด้วยเหมือนกันครับบางวันที่ฝนตกลงมาลิงจ๋อก็เห็นรุ้งสีสวยมากเลยครับ
2: ขณะที่เซนกำลังเพลิดเพลินกับดอกไม้เซนก็เริ่มใช้อวัยวะที่สองคือหู ear
4: หู
2: เซนใช้หูฟังอย่างตั้งใจทำให้เซนเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงไก่ขันในเล้าเสียงวัวร้องเสียงของต้นหญ้าที่ไหวตามลมเสียงกบร้องเสียงน้ำในลำธารเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่อยู่กับเขามาเสมอแต่เขาไม่เคยได้ยินจากนั้นเซนก็เริ่มใช้อวัยวะต่อไปของเขาก็คือมือ hand H-A-N-D hand มือ
4: H-A-N-D hand
1: มือ
2: เซนเอามือจุ่มน้ำในลำธารรับรู้ถึงความเย็นของน้ำและได้สัมผัสผิวหนังนุ่มลื่นของปลาในลำธารด้วยแล้วเซนก็ ็ลองไปสัมผัสเปลือกของต้นไม้รับรู้ถึงความหยาบๆผิวเปลือกไม้ต้นหญ้าที่อ่อนนุ่ม
3: เซนเริ่มใช้การสัมผัสรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆทั้งร้อนเย็นแข็งแล้วก็นุ่มจริงๆกระต่ายเองก็เคยกอดกับแม่นะครับแม่กระต่ายเนี่ยขนนุ่มนิ่มมากเลยล่ะครับ
2: โอ้ดีจังเลยแล้วต่อจากนั้นเซนก็ได้ลองชิมแอปเปิ้ลสดๆจากสวนและผลเบอร์รี่ฉ่ำๆที่แม่ปลูกไว้รอบๆ บ้าน
1: วิประสาทสัมผัสนี้ลิงจ๋อรู้ครับอวัยวะนั้นก็คือลิ้นทั้ง TONGUE ทั้งลิ้น TONGUE ทั้งลิ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยจ้าลิ้นช่วยให้เรารับรู้รสชาติต่างๆอย่างเซนเนี่ยได้กินแอปเปิ้ลและเบอร์รี่ก็คงจะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวอร่อยชื่นใจน่าดูเลยล่ะ
3: แบบนี้เซนก็ต้องได้รับรู้อีกสัมผัสหนึ่งด้วยสินะครับกระต่ายว่า
1: ฮะอะไรหรอกระต่าย
3: ได้กลิ่นยังไงล่ะครับ อวัยวะนี้ก็คือจมูกนั่นเอง nose จมูก
4: NOSE Nose จมูก
3: เพราะกระต่ายเคยกินแอปเปิ้ลแล้วมันหอมมากมากมากมากมากมากเลยล่ะครับ
1: ลิงจ๋อก็ใช้จมูกดมกลิ่นเหมือนกันนะครับดมกลิ่นดอกไม้หอมหอมกลิ่นหอมอร่อยของอาหารที่ลุงหมีทำให้พวกเรากินทุกวันยังไงล่ะครับ
2: นี่พวกเธอคงคิดถึงลุงหมีกันแล้วล่ะสิท่า
3: ใช่เลยครับคิดถึงอาหารอร่อยอร่อยฝีมือลุงหมีนะครับ
2: หลังจากที่เด็กชายเซนสิ้นสุดการสำรวจรอบๆ บ้านเซนก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาและเขาตระหนักว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมีความสำคัญเพียงใดและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เขาได้สัมผัสกับโลกรอบตัวอย่างไรและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซนก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดทุกครั้งที่ออกสำรวจออกผจญภัยครั้งใหม่
1: ๆโอ้โหดีจังเลยครับเนี่ยลิงจ๋อจะชวนลุงหมีออกสำรวจรอบๆฟาร์มของเรากันบ้างน่าจะดีนะครับ
3: ลิงจ๋อกับกระต่ายขอบคุณคุณยายนกฮูกมากๆเลยนะครับที่เล่านิทานให้พวกเราฟังคืนนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยกระต่ายจะลองไปสำรวจแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ดูบ้างนะครับ
2: ดีเลยจ้ะแล้วเอามาเล่าให้ยายฟังบ้างนะ
3: ครับ
2: เอาล่ะวันนี้ลิงจ๋อกับกระต่ายก็นอนได้แล้วล่ะยายนกฮูกปิดไฟแล้วนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้า
1: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcastทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
2: สวัสดีค่ะพี่ๆที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์026488000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
3: ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะกับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าหากซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะครับสามารถที่จะยื่นร้องเรียนต่อสคบได้นะครับแม้ว่าร้านค้าจะไม่มีหน้าร้านข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ประสานงานไปยังทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเป็นข่าวจริงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกนะขอให้ประชาชนนึกถึงสคบได้เลยนะครับแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านให้เดินไปติดต่อก็สามารถนำหลักฐานการร้องทุกข์ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้บริโภคทุกคนนะครับเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณา และข้อความสนทนานะครับรวมถึงหลักฐานการชำระเงินนะครับรวมถึงภาพสินค้าที่ได้รับเพื่อประกอบการตรวจสอบหากได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลข1166โทรไปได้นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะใครซื้อของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกนะครับก็ยื่นร้องเรียนได้นะครับสายด่วน1166กับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะนี่ก็คุ้มครองผู้ซื้อทุกคนถึงแม้ว่าจะซื้อสินค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้านนะครับทางด้านของสคบครับหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านทุกกรณีกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวจริงแชร์ต่อกันได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อก่อนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศาลปกครองไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทชี้หลักฐานฟังไม่ขึ้นด้านทนายยิ่งลักษณ์เตรียมหารือหาทางต่อสู้คดีที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรชัดสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นวงเงิน 10,028 ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคม2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1สิงหาคม2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19กันยายน2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญด้วยเหตุนี้ศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบด้วยคำคู่ความที่คู่กรณียื่นต่อศาลแล้วข้อเก่าอ้างดังกล่าวเป็นลักษณะของการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้เกิดข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญในขบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จริงถึงออกเสียงแบบไม่มีตัวรอเรือด้วยนะ
1: โอ้ยแม่คนช่างสงสัยอย่างนี้ต้องถามพี่พศนั่นไงพี่พศคนเก่งของเราเดินมาโน่นแล้ว
2: ไงจ้ะเด็กๆทำอะไรกันอยู
0: ่กำลังดูรายการเพลงกันอยู่ค่ะแต่พี่นักร้องร้องว่ารักจริงๆทำไมถึงไม่พูดว่าจริงล่ะคะคำว่าจริงสะกดมีรอเรือด้วยไม่ใช่หรือคะ
2: คำว่าจริงแปลว่าแท้แน่นอนไม่ปลอมไม่หลอกไม่ลวงไม่ปดไม่เท็จเช่นพูดจริงทำจริงอักษรจอจานกับรอเรือในภาษาไทยออกเสียงควบไม่ได้จำไว้ว่าคำว่าจริงจอจานกับรอเรืออยู่ด้วยกันแต่รอเรือไม่ออกเสียงเราจึงอ่านว่าจริงจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ
3: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กันเช่นเคยติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ได้หรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
5: สวัสดีค
4: ่ะคุณทิพย์ตะวันกลับมาแล้วนะคุณผู้ฟังหลังจากที่อาจจะหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งก็เธอเดินทางมาค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการประชุม BRICS ไปก่อนหน้านี
5: ้
4: ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเราก็ไปเหมือนกันในฐานะคู่เจรจาน
5: ายกเราไม่ได้ไป
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาไม่เรียกคู่เจรจาใช่ไหมพาร์ทเนอร์ของ BRICS เนี่ย
5: เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนจะเรียกว่าคู่เจรจาได้ไหม
4: เราก็ติดจากคำอาเซียนใช่ไหมเพราะอาเซียนเราเรียกคู่เจรจาร
5: ูปแบบความร่วมมือจะอาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อย
4: แล้วก
5: ็คือ BRICS เนี่ยเขาจะมีสมาชิก10ประเทศอ๋อ11ประเทศ
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็คือเป็นเหมือนกับประเทศที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมกับ BRICS แต่ยังไม่ถึงขั้นได้เป็นสมาชิก
4: เหมือนเข้าไปปฏิสัมพันธ์กันคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแต่ว่าเวลามีประชุมอะไรก็ไปร่วมด้วยเวลามีการพูดคุยหารือใดๆก็มีบทบาท
5: ใช่ค่ะ
4: นั่นแหละแล้วก็เป็นการประชุมที่ครั้งนี้ก็อยู่ที่อินเดียเนาะก็เหมือนทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียไหมที่เขาพาสื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: จากสมาชิกไปแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนาะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติสถานทูตของหลายๆประเทศรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาในส่วนของให้คำสั่งให้งบผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีการแบบจัดทริปพูดง่ายๆคือจัดทริปพาสื่อไปทำความรู้จักประเทศของเขาพาสื่อไปทำในประเด็นบางอย่างหรือว่าพาไปดูงานคล้ายๆแบบเหมือนดูงาน
4: อะเราใช้คำนี้ก็เข้าใจได้ดี
5: ใช่เป็นการดูงานแต่ว่าบังเอิญว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นการเยือนในลักษณะที่ว่ามันไปตรงกับช่วงการจัดประชุม BRICS พอดีที่อินเดียเป็นเจ้าภาพแล้วอินเดียเขาก็ค่อนข้างเล่นใหญ่ในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลยเหมือนกับตั้งเรื่องขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างนั้นไหนๆก็จะมีประชุม BRICS แล้วก็เชิญสื่อจากประเทศกลุ่ม BRICS ไปร่วมด้วยสิ
4: รวมถึงหุ้นส่วน
5: ถูกต้องค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสมาชิกก็มี11ประเทศนะคะแล้วก็หุ้นส่วนอีก10ประเทศซึ่งไทยเนี่ยเป็น1ใน10ประเทศหุ้นส่วนก็เลยได้เข้าไปร่วมได้รับเชิญให้ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เลยได้เข้าไปร่วมการประชุมทำข่าวในการประชุมดิฉันว่ามันมีความน่าสนใจอย่างนึงคือบรรดาสื่อเนี่ยปกติแล้วเวลาไปเดินทางไปทำข่าวมันจะมีอาจจะเป็นสองแบบหลักๆแบบแรกคือเราไปเองแล้วเราไปรู้จักสื่ออื
4: ่
5: นในการประชุมที่ต่างประเทศอันนี้ที่ฉันพูดถึงแค่เฉพาะในเรื่องของการไปทำข่าวการประชุมนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่ได้หมายถึงการไปทำข่าวแบบลงพื้นที่การลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกับไม่ได้เจอกับทีมข่าวอื่นสักเท่าไหร่นักอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราไปทำประเด็นเดียวกันหรือเปล่าเราอาจจะไปเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ในที่ประชุมเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอกับสื่ออื่นที่เขาก็ไปทำการประชุมเหมือนกัน
6: ค่ะ
5: นั่นคือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเราได้รับเชิญให้ไปเป็นผู
6: ้
5: หรือตามคณะหรือใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นหน่วยงานราชการเชิญเราไป
6: ของต่างชาติก็ดีของไทยก็ดีเน
5: า
6: ะ
5: ถูกต้องค่ะอันนี้คุณวินิษฐาก็น่าจะทราบดีเพราะว่าคือเราด้วยความที่เราทำงานกับสื่อเราก็เคยทั้งสองรูปแบบนะคะแล้วรูปแบบนี้ก็คือเขาก็เชิญเราไปแล้วก็ในลักษณะว่ามีการเชิญกลุ่มสื่อจากประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่ม BRICS ด้วยซึ่งตามปกติเวลาเราได้รับเชิญแบบนี้เราไม่ค่อยเจอกับชาติอื่นๆจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกอะเวลาเราได้เชิญอะเราก็จะเจอแต่กับสื่อไทยสื่ออาเซียนเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อย
6: ปกติเขาจะจัดกลุ่มตามภูมิภาค
5: อ๋อถูก
6: คือสมมุติว่าเราไปประเทศแถวนี้เขาก็จะสมมติเป็นงานรวมสื่ออาเซียนก็ต้องมีอาเซียนใช่ไหม
5: ใช่ก็จะมีแค่อาเซียน
6: หรือต่อให้เป็นประเทศที่3นอกภูมิภาคเราประเทศอื่นๆเชิญไปเขาก็จะจัดกลุ่มเป็นอย่างที่ฉันเคยไปก็คือจะเป็นเอเชียแปซิฟิกไกลสุดที่ฉันเจอคือนักข่าวจากแถวฟิจิอ่ะ
5: โอ้หาเจอยากนะ
6: แต่มันก็ยัง
5: แต่ด้วยความเป็นหมู่เกาะเป็นอะไรอย่างนี้แถบนี้ใช่ไหม
6: เขาเป็นคุกไอแลนด์นะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนจากประเทศนี้ในชีวิตนี้เพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเอเชียโอเชียเนียถ้าให้ไปนึกถึงแบบอเมริกาใต้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้เจอได้ยังไง
5: นั่นน่ะสิคืออาจจะมีชวบเจอกันบ้างเฉียดๆอาจจะได้คุยกันนิดหน่อยในการประชุมอะไรที่เป็นการประชุมวงใหญ่จริงๆหรือไม่ก็เป็นสื่อที่เขาตามคณะมาเช่นสมมุติการประชุมอาเซียนที่เรามีคู่เจรจาเป็นชาติอื่นๆเป็นรัสเซียเป
6: ็
5: นสหภาพยุโรปอันนี้อาจจะ
6: มีบราซิลมีอะไรมาอาเซียนเนี่ยอาจจะได้เจอ
5: ใช่แต่เราก็จะแบบเจอกันแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยในเรื่องประเด็นต่างๆนะคะแต่รอบเนี้ยพอเป็น BRICS ปั๊บเนี่ยคือด้วยความที่กลุ่มความร่วมมือกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในตัวเองอ่ะคุณคือถ้าคุณไปดูรายชื่อของสมาชิก BRICS เนี่ยนะคะ
6: ค่ะ
5: คือตอนแรกเริ่มเนี่ย BRICS เนี่ยมีแค่B บราซิลรัสเซียI อินเดียแล้วก็ C จีนมีแค่4ก่อนแรกเริ่มเลยอะแล้วแอฟริกาใต้ก็คือ S
6: เติม S มาม
5: าทีหลังก็กลายเป็น5ชาติแล้วก็5ชาติเนี้ยด้วยความเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อะแล้วก็เศรษฐกิจขนาดใหญ่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกลุ่มที่มาคานอำนาจกลุ่ม G7 ของฝั่งตะวันตกคือฝั่งตะวันตก G7 เนี่ยก็จะเป็นแบบโลกพัฒนาแล้วเนาะหลายๆชาติที่เป็นเศรษฐกิจระดับใหญ
6: ่
5: สหรัฐอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่น
6: มหาอำนาจทั้งหลาย
5: ใช่อันนี้ก็เลยเหมือนกับ5ชาติ BRICS เนี่ยก็เป็นตัวมาคานอำนาจไหมมาพูดคุยแล้วเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือไม่แล้วความน่าสนใจคือกลุ่มนี้พอได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีการขยายความร่วมมือจาก5ชาติเป็น11ชาติ11ชาติที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE แล้วหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียดังนั้นแน่นอนทริปสื่อรวมถึงการประชุม BRICS ในรอบนี้เป็นซัมมิตการประชุมสุดยอดผู้นำก็จะต้องมีบรรดารายชื่อผู้นำจากประเทศเหล่านั้นที่ดิฉันกล่าวไปแล้วมันเป็นคอมบิเนชันเป็นความผสมกลมกลืนกันในแบบที่หาได้ยากคุณคิดดูในสภาพสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
6: ความขัดแย้งใดๆเนาะ
5: สงครามในตะวันออกกลางชัดเจน
6: ยูเครนก็ยังไม่จบ
5: แต่คือถ้าพูดถึง BRICS เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากๆคืออิหร่านสงครามอิหร่านเพราะคุณอย่าลืมที่ที่ฉันบอกสมาชิก BRICS 11ชาติในจำนวนนี้มีอิหร่านอยู่ด้วย
6: ม
5: ีซาอุดิอาระเบียรวมอยู่ด้วย
6: ค่ะ
5: ซึ่งก็ถูกอิหร่านโจมตีมี UAE รวมอยู่ด้วย
6: ก็โดนเหมือนกัน
5: ก็โดนโจมตีเหมือนกันแล้วซาอุกับ UAE ก่อนหน้านี้ก็มีความระหองระแหงกันจากประเด็นเยเมนก่อนหน้านี้ด้วยก็คือมันมีความขัดแย้งอ่ะอยู่ภายในกลุ่มด้วยซึ่งเป็นความขัดแย้งรุนแรงไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มีการใช้กำลังทางทหาร
6: มีความเสียหายทางเศรษฐกิจระบบพลังงานและอื่นๆ
5: หลายคนก็มองว่าเอ๊ะการประชุมจะเป็นยังไงเพราะว่าการพูดคุยในวงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีซัมมิตเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยออกแถลงการร่วมไม่ได
6: ้
5: เพราะช่วงนั้นเนี่ยสงครามในอิหร่านยังรุนแรงนะคะในตะวันออกกลางยังรุนแรงแล้วก็เป็นการตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มของอิหร่านกับ UAE ที่ทะเลาะกันดังนั้นรอบนี้เนี่ยคนก็เลยจับตามองว่าในวงประชุมระดับผู้นำแล้วจะออกแถลงการร่วมได้ไหม
6: ปรากฏว่าได้แล้วออกไวซะด้วย
5: เขาคุยกันมาก่อนไงแล้วที่น่าสนใจคือเขาทำให้ผู้นำของอิหร่านกับ UAE มานั่งคุยด้วยกันได
6: ้
5: มาจับมือด้วยกันได
6: ้ที่ไปนั่งแยกวงใช่ไหม
5: เป็นการประชุมทวิภาคีนะคะนอกวงคือหลักๆเนี่ยน่าจะมีการพูดกันมาก่อนแล้วแล้วก็มีการคิดกันมาก่อนแล้วว่าจะประสานยังไงให้อิหร่านกับ UAE ยังคุยกันได้อันนี้ดิฉันยังไม่นับซาอุนะซาอุเนี่ยคือดิฉันน่ะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียด้วยเหมือนกันนักข่าวจากซาอุซึ่งเขาก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีบทบาทคือในมุมของนักข่าวซาอุมองว่าซาอุเองไม่ได้มีบทบาทสำคัญที่ชัดเจนมากนักในกลุ่มบริกส์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบก็ตามเป็นฟูลเมมเบอร
6: ์ทำไม
5: เขาไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เขาคือเขาไม่ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะว่าทำไมเขาถึงมองแบบนั้นแต่เขามองว่าบทบาทของซาอุดิอาระเบียในวงประชุมนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนหรือว่ามีบทบาทนำสักเท่าไหร
6: ่พูดง่ายๆคือแบบเหมือนไม่ได้โดดเด่น
5: ใช่คือเหมือนเข้าร่วมแต่ไม่ได้โดดเด่น
6: มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาเป็นแบบอย่างเหมือนโมดีอย่างเงี้ย
5: ไม่เหมือนกัน
6: อเจนดาต่างๆชัดเจน
5: ชัดเจนแล้วอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งดิฉันชื่นชมนะดิฉันชื่นชมในแง่ของการที่อินเดียสามารถประสานรอยร้าวได้มันไม่ง่ายนะคะ
6: อันนี้หมายถึงการออกแถลงการร่วม
5: การออกแถลงการร่วมการทำให้ผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมในวงนี้ได
6: ้
5: คือตามปกติประชุมบริกส์เนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นการประชุมที่มีความสำคัญแต่ในทุกๆครั้งที่จัดอะแทบจะหาได้ยากนะคะที่ผู้นำมหาอำนาจจะมารวมกันครบอ่ะ
6: คือโอเคเข้าใจแล้ว
5: คือในแต่ละปีอ่ะมันมีประเด็นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถผู้นำบางคนไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ด้วยตัวเองแต่รอบนี
6: ้พลังทางการทูตของอินเดียที่ไม่รู้แหละว่าหลังบ้านทำอะไรบ้าง
5: คือมุมหนึ่งต้องชมอินเดียมุมหนึ่งก็คืออาจจะต้องบอกว่าสถานการณ์โลกมันเอื้ออำนวยด้วยซึ่งไม่ใช่ทางบวกนะสถานการณ์โลกที่มันมีสงครามร้อนระอุขนาดนี้ผู้นำต้องอยากไปคุยกันอยู่แล้ว
6: แล้วก็อยากจะไปอินเดียด้วยอยากจะไปเจอโมดีด้วย
5: ใช่คือมันเป็นยุคคือตอนนี้มันเป็นยุคที่เขารู้สึกว่าเขาต้องคุยอ่ะมันมีปัญหาแล้วเขาส่งคนอื่นๆไปคุยไม่ได
6: ้ต้องไปด้วยตัวเอง
5: แล้วตอนนี้โลกมันค่อนข้างแบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้นคือเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในมุมหนึ่งโอเคยังมีการรักษาความสัมพันธ์อยู่ระหว่างรัสเซียสหรัฐจีนแต่ในอีกด้านหนึ่งเรากำลังเห็นว่าระเบียบโลกตอนนี้มันไม่ใช่แกนเดียวแล้วอะมันไม่ใช่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกที่จับกลุ่มกันแต่มันคือสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกที่กำลังแตกกัน
6: แล้ว
5: มีการจับขั้วความสัมพันธ์กันใหม่
6: เหมือนเขย่าใหม่ทุกอย่างแล้วก็มหาอำนาจก็หันหน้าหาเพื่อนใหม่เหรอใช้คำว่างี้ได้ไหม
5: จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อนเก่าก็ยังอยู่แต่ก็ยังคุยกันมันเป็นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูการพบหารือการพูดคุยท่าทีของประเทศต่างๆกันให้ดีๆว่าเขาจะจับกันยังไงเพราะเขากำลังจะจับกันจับมือกันคือภาพที่มันออกมาในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันยังไงมีการเทรดผลประโยชน์กันยังไง
6: โดยมีทรัมป์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไหม
5: ถูกต้องคือทรัมป์ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนคือสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ไม่ใช่คำตอบเดียว
6: โทษเขาคนเดียวไม่ได้
5: ถูกต้องทรัมป์แค่เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะทรัมป์เลือกที่จะอเมริกาเฟิร์สทรัมป์เลือกที่จะเป็นผู้นำมหาอำนาจที่คาดเดาไม่ได
6: ้
5: ดังนั้นคือเดิมที่พออย่างคือถ้าคุณจับสังเกตทรัมป์ 1.0 จบปั๊บไบเดนมาไบเดนพยายามกระชับอำนาจกระชับความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกกับพันธมิตรยุโรปพยายามที่จะฟื้นสิ่งเก่าๆยุทธศาสตร์เก่าๆของสหรัฐที่เคยรักษาอำนาจสหรัฐบนเวทีโลกคุมระเบียบโลกเอาไว
6: ้แต่จะกลับไปเป็นจุดเดิมก่อนทรัมป์ใช่ไห
5: มแต่มันก็ยากไงในยุคหนึ่งเพราะคุณอย่าลืมว่าจีนกำลังไรส์ขึ้นมากำลัง
6: จีนก็ไม่ใช่คือคู่แข่งของสหรัฐก็ไม่ได้เหมือนกันในอดีตแล้วเขาพัฒนามาไกลมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเน
5: า
6: ะ
5: ความน่ากลัวคือความรวดเร็วในความในการเปลี่ยนแปลงของจีนเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยอ่ะในด้านหนึ่งสถานการณ์โลกทำให้ผู้นำประเทศต่างๆอยากจะเจอกันเวทีไหนจะเจอกันได้ล่ะบริกส์เนี่ยแหละก็เลยเป็นกุญแจสำคัญเหมือนเป็นโซ่ข้อกลางอันหนึ่งอะที่จะทำให้ global south ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเสียงตัวเองเล็กน้อยเหลือเกินไม่ได้มีพื้นที่ในโลกที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกมีอิทธิพลสูงได้มาควบคุมอเจนดาต่างๆประเด็นที่ตัวเองกังวลในพื้นที่ที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายถึงแม้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ที่อาจจะขัดกันบ้างไปในทิศทางเดียวกันบ้างแต่ก็มีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งอินเดียจับกลุ่มเหล่านี้ในฐานะเจ้าภาพประจำปีนี้นะคะจับกลุ่มเหล่านี้มานั่งด้วยกันมาคุยกันแล้วมันก็สะท้อนชัดเจนผ่านถ้อยแถลงของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยนะคะในวงประชุมของ BRICS เองที่ต้องการที่จะชูหัวใจสำคัญของ BRICS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีพื้นที่ให้กับประเทศเล็กประเทศน้อยได้แสดงความเห็นของตัวเองได้พูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการสนับสนุนระบบพหุภาคีต่าง
6: ๆ
5: ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างที่คุยกับคุณวินิษฐาไว้ในเรื่องของแถลงการร่วมรอบนี้การประชุมซัมมิตมีการออกแถลงการร่วมได้อย่างรวดเร็วแถลงการร่วมเขาถูกเรียกว่าเป็นปฏิญญานิวเดลีนะคะปฏิญญาฉบับนี้ความยาว45หน้าแล้วถ้าคุณลองไปเปิดดูคือตามปกติแถลงการหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะพูดไม่ได้ทุกเรื่องคือทุกเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ลงรายละเอียด
6: จะแตะจะแบบกล่าวถึง
5: ใช่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยนู่นนี่นั่นแต่ปฏิญญานิวเดลีเนี่ยมีความยาว45หน้าจำนวน140ข้อดิฉันเห็นแล้วดิฉันยังไม่เชื่อเลยว่า140ข้อคือตามปกติเวลาเราไปงานประชุมแบบนี้เราอาจจะมีการอ่านแถลงการบ้างดูข้อมูลแถลงการแบบคร่าวๆบ้างเพื่อนำมารายงานข่าว
6: แล้วก็จะหาประเด็นที่แบบน่าสนใจเนาะ
5: ใช่แต่140ข้ออ่านไม่ไหวจริง
6: ๆดิฉันใช้วิธีเซิร์ชคีย์เวิร์ด
5: แต่บางทีคุณอาจจะนึกคำไม่ออกไงคือเขามีการพูดในประเด็นที่ตั้งแต่เล็กๆ
6: ยัน
5: เ
6: ป็
5: นประเด
6: ็
5: นใช่ค่ะคือในมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าคือทุกประเทศก็อยากที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอ่ะแล้วการจะหาจุดร่วมของ ของ10ประเทศ11ประเทศนี้ให้ได้อ่ะมันก็เลยทำให้แถลงการออกมาในลักษณะแบบนี้หรือไม
6: ่คุณกำลังจะบอกว่าอินเดียเนี่ยปรองดองทุกฝ่ายประนีประนอมยอมความทั้งหมดก็เลยทุกคนได้สามารถแบบมีอินพุต
5: ใช่ซึ่งดิฉันน่ะชมนะคือในวันนั้นเนี่ยที่มีการประชุมกันเสร็จเนี่ยแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็มีการสอบถามนั่นแหละว่าความสำเร็จของอินเดียอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของอินเดียในการที่ทำให้อิหร่าน UAE มาคุยกันได
6: ้
5: ออกแถลงการได้ต่างๆซึ่งอินเดียชูสิ่งที่เรียกว่า engagement engagement คืออะไร engagement คือเหมือนกับอินเดียบอกว่าเราเนี่ยได้มีการเข้าไปทำให้เกิดพื้นที่การพูดคุยระหว่างประเทศต่าง
6: ๆ
5: อย่างรอบด้านคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วทำมาโดยตลอดไม่ใช่แค่คุณจะประชุมวันนี้คุณคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเท่านั้นแต่คุณคุยมาตลอดแล้วคุณพยายามที่จะประสานมาอย่างต่อเนื่องจนทำมาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะ
6: ก็คือเป็นการแบบสานสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราพูดถึง engagement คำเดียวเราอาจจะคิดว่าแบบการมีส่วนร่วมหร
5: อ
6: แต่การมีส่วนร่วมมันไม่ครอบคลุมสิ่งที่อินเดียทำถูกไหม
5: ถูกค่ะคือการคุยอ่ะมันไม่ใช่แค่คุยแล้วจบอ่ะมันต้องมีการสานต่อแล้วหลังจากนี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการสานต่อในประเด็นต่างๆที่ได้มีการพูดคุยกันเอาไว้นะคะอย่างตัวปฏิญญานิวเดลีเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของจุดยืนของ BRICS ในหลายๆเรื่องนะคะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกันนะคะสนับสนุนระบบพหุภาคีส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคลงมาจนถึงเรื่องของการยกระดับความร่วมมือในภาคประชาชนคือเรียกว่าเป็นแถลงการที่รวมทั้งหมดใจความสำคัญเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศย้ำถึงเป้าหมายของกลุ่ม BRICS เองที่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักของเสียงจากกลุ่ม Global South ในโลกที่อย่างที่เราบอกว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เลยค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงคือบางคนชมในความสามารถของอินเดียในความสำเร็จของอินเดียในการที่จะทำให้ภาพที่มันออกมามันเกิดความปรองดองแต่ว่าความท้าทายสำคัญหลังจากนี้คืออินเดียจะทำสิ่งที่คุยกันให้เป็นรูปธรรมได้ยังไงรวมไปถึง BRICS ในวงใหญ่ทั้งหมดคืออินเดียเป็นแค่ประธานปีนี้แต่ปีหน้าล่ะปีต่อๆไปล่
6: ะ
5: จะผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมแล้วเกิดขึ้นได้จริงได้ยังไงโดยเฉพาะในโลกที่ตอนนี้ความขัดแย้งรุนแรงมันเยอะขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมภาพที่มันเกิดขึ้นคือชื่นชมความสามารถของอินเดียในการ ดึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาร่วมการประชุมพร้อมกันได
6: ้แต่เหมือนเรื่องแถลงการร่วมมันมีอยู่เรื่องนึงนะที่มันตกไปอ่ะคุณ
5: เรื่อง
6: มันครอบคลุมทุกเรื่องแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่เขาไม่กล่าวถึงสงครามยูเครน
5: อ๋ออ
6: ันนี้เป็นสิ่งที่สื่อจับประเด็นมาแบบใหม่อ่ะอันนี้คือตกไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้กันไงว่ารัสเซียนั่งอยู่ด้วยแต่ทีเนี้ยก็เร
5: ื่อง
6: อ
5: ื่นก
6: ็แหมก็อุตส่าห์ชวนเขาแล้วเขาก็มา
5: ใช่คือหลังๆ BRICS เนี่ยรัสเซียปูตินไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของที่เขาโดนหมายจับจากกรณีเรื่องของก่ออาชญากรรมสงครามก็อาจจะไม่ได้ไปถึงแม้ว่าผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยที่เป็นสมาชิก BRICS นะจะบอกว่าไม่เป็นไรคุณมาได้เราไม่จับอะไรเงี้ยแต่คือก็อ่ะก็ไม่ไปดีกว่าเกิดสงครามจริงๆหลังๆตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยปูตินออกนอกประเทศเนี่ยไม่บ่อยนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าออกเนี่ยก็จะอยู่แค่เอเชียกลาง
6: แล้วก็
5: ซึ่งเขาพยายามที่จะสานสัมพันธ์คือเป็นอดีต
6: ที่ที่สนิทจริงๆอะไรอย่างนี้ไหม
5: เป็นที่ที่เป็นลูกหม้อดีกว่าเอางี้ดีกว่า
6: คือไปแล้วต้องคุ้มใช่ไหม
5: ม่ใช่ไปแล้วต้องคุ้มแต่ไปแล้วคุมได
6: ้
5: คือไปในชาติที่เป็นลูกหม้อคุณคืออาจจะเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่ยังมีสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียในปัจจุบัน
6: เคลียร์กันได
5: ้หรือไม่ก็เป็นแบบประเทศที่เป็นซัตเทิลไลท์ของสหภาพโซเวียตอ่ะก็คือแถบเอเชียกลางเนี่ยไปแต่อินเดียเนี่ยเขาเป็นความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับสหรัฐด้วยไงคุณอย่าลืมว่าอินเดียก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐโมดีก็เคยกระหนุงกระหนิงกับทรัมป์เหมือนกันนะ
6: แต่สถานะของโมดีเรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐหรือว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยมันแบบมันไอ้นี่มากเลยนะต้องใส่คำว่าอะไรคลุมเครือก็ไม่ใช่มันมีทั้งแบบผีเข้าผีออกมีทั้งแบบ
5: ดิฉันคิดว่าอินเดียกำลังเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจบนเวทีโลกอยู่คือแน่นอนทุกชาติต้องถ่วงดุล
6: อ
5: ะแล้วในยุคนี้อะยิ่งต้องถ่วงดุลให้ดีแล้วด้วยความที่อินเดียเองก็มีประเด็นขัดแย้งกับจีนด้วยอย่าลืมการเยือนของสีจิ้นผิงเนี่ยเกิดขึ้นในรอบหลายปีนะคะ
6: น่าจะ9ปี
5: หลังจากที่มีการปะทะกันตามแนวพรมแดนปี2020
6: ปะทะกันที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแหละ
5: 7ปี
6: ที่ไม่ให้ใช้อาวุธ
5: ใช่ในรอบ7ปีน่าจะเยือนในรอบ7ปี
6: อ๋อเยือนครั้งสุดท้าย2019ใช
5: ่ใช่แล้วก็เกิดเหตุ2020แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ระหองระแหงกันมานะคะนั่นแหละก็ต้องดูกันต่อค่ะเรายังไม่ได้ลงในเรื่องของทริปนักข่าวเลยนะเนี่ยอันนี้แค่วงประชุมหลักๆนะคะ
6: ต้องขายคุณผู้ฟังเอาไว้ว่ามีเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่น่าสนใจอีกอาจจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันในตอนหน้าตอนนี้ถือว่าเป็นบริกส์ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์โลกเนาะ
5: ใช่แล้วก็เมื่อเวทีวงประชุมผู้นำเนี่ยมีความร้อนแรงและน่าสนใจในวงนักข่าวที่มีความหลากหลายจากหลายภูมิภาคก็น่าสนใจเหมือนกัน
6: จะเป็นยังไงเดี๋ยวขายไว้ก่อนรอติดตามกันในตอนหน้าๆนะคะสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันเช่นเคย www.thaipbspodcast.com นะหรือแอปพลิเคชัน podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: Thai PBS Podcast View the world via the voice.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: เกิดของออสเตรเลียลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัยและแรงกดดันด้านงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นรายงานสถานการณ์ประชากรข้ามรุ่นหรือ Intergenerational Report ฉบับล่าสุดคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรของออสเตรเลียจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปแต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นผ่านการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นหลักเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงทั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนสถาบันครอบครัวกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลลงทุนด้านการดูแลเด็กและการสนับสนุนผู้ปกครองมากขึ้นพร้อมทั้งเตือนว่าภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรกำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

0: ประชากรของออสเตรเลียกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กก็ลดลงรายงานสถานการณ์ประชากรข้ามรุ่นฉบับที่7ของรัฐบาลกลางคาดว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 39.3 ล้านคนภายในปี2066มีการคาดการณ์ว่าอายุเฉลี่ยของประชากรจะขยับขึ้นจาก38ปีเป็น45ปีในขณะที่จำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า85ปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจากประมาณ 625,000 คนเป็นเกือบ2ล้านคนในขณะเดียวกันอัตราการเจริญพันธุ์ก็ลดลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการตัวเลขดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรซึ่งอยู่ที่ 2.1 คนต่อผู้หญิง1คนมาเป็นเวลานานกว่า50ปีแล้วกลุ่มผู้สนับสนุนประเด็นนี้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวกำลังกลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
1: A persistently low birth rate puts pressure
0: อัตราการเกิดที่ต่ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อบริการสาธารณะและสถานะทางการคลังของรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องพึ่งพาองค์กร The Parenthood ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 17,800 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับบุตร1คนและมากกว่า 36,500 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับบุตร2คนขึ้นไปในการกล่าวปราศัยที่ National Press Club Georgie Dent ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Parenthood กล่าวว่าบริการดูแลเด็กหรือ Child Care Center และรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นควรได้รับการจัดให้เป็น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนี่เป็น2วันสุดท้ายนะฮะศุกร์เสาร์สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับนะท่านผู้ฟังถามกันมาหลายครั้งแล้วบอกว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้จะจบหรือยังนะครับนะบอกว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าสนุกนะแต่ว่าต้องจบแล้วล่ะครับนะนี่จะเป็น2วันสุดท้ายนะครับของหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะเล่มต่อไปท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องสั้นแนวไหนนะครับอยากกับเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะก็บอกกล่าวกันมาได้หรืออยากจะฟังหนังสือเรื่องสั้นแบบต่างประเทศนะฮะของนักเขียนต่างประเทศนะก็บอกกันมาได้เช่นกันเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับนะส่วนเรื่องของการร่วมสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ท่านผู้ฟังถามมาเยอะเลยนะครับผมก็ผัดผ่อนมาเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะขึ้นหนังสือเล่มใหม่ก็จะเริ่มเกมกันใหม่ด้วยนะครับเกมต่อไปนะฮะยังไงเดี๋ยวติดตามรับฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนเรื่องของ เสียงบรรยายภาพนะครับเสียงบรรยายภาพเดือนนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมคือตอนนี้ไปเช็คกับทีมงานบอกมีแน่ๆนะครับมีแน่ๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกมานะฮะว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอแต่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวภายในไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวจะได้มีการประชาสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่ายืนยันนะว่ามีแน่ๆนะครับก็ติดตามรับฟังกันนะครับเอาไปทีนี้ไปที่หนังสือกันนะครับวันนี้หนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรเนี่ยนะจะให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกชื่อว่าเจ้าสาวของยอดวีรบุรุษนะฮะเรื่องที่2ผู้ชำนาญการขอยืมโอ้โหน่ากลัวเลยนะครับคนนี้นะและปิดท้ายนะฮะวันนี้ฟังเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงเต่านะครับมีทั้งเจ้าสาวแล้วก็เจ้าหญิงเลยไปติดตามกันได้เลยครับ3เรื่องครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าสาวของยอดวีรบุรุษในกาลครั้งหนึ่งนานนักหนามาแล้วกษัตริย์ชราองค์หนึ่งมีพระประสงค์จะให้ราชธิดาแต่งงานกับบุรุษผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการต่อสู้เพื่อจะได้ปกครองบ้านเมืองต่อไปจึงให้เสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารเป่าร้องก้องประกาศให้รู้คนทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศว่าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามความต้องการของกษัตริย์องค์นี้ได้ทุกประการผู้นั้นจะได้แต่งงานกับพระราชธิดาและจะได้ปกครองบ้านเมืองคือได้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์ด้วยข้อความที่ได้ประกาศทั่วไปนั้นมีความสำคัญว่าบุรุษเพศไม่จำกัดชาติไม่จำกัดอายุซึ่งต้องการแต่งงานกับพระราชธิดาจะต้องแข่งขันกันจนกระทั่งเหลือผู้ชนะเลิศคนเดียวข้อที่จะต้องแข่งขันกันนั้นคือ 1. ข้ามภูเขาซึ่งเป็นหน้าผาชันสูงเทียมเมฆ 2. เดินทางคนเดียวเข้าไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่างๆเข้าไปทางทิศตะวันตกและออกจากป่านั้นทางทิศตะวันออก 3. พายเรือเล็กนั่งได้คนเดียวจากฝั่งทะเลออกไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งมองดูโดยรอบแล้วก็เห็นแต่น้ำกับฟ้าและจากจุดนั้นหลังจากทำให้เรือจมน้ำไปแล้วต้องว่ายกลับมาขึ้นฝั่งตรงจุดที่ตั้งต้นพายเรือไป 4. ผู้ที่มีชีวิตเหลือจากการแข่งขัน3อย่างนั้นเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใดต้องต่อสู้กันเองโดยลงสู่สนามต่อสู้นั้นพร้อมกันทั้งหมดทุกคนเปลือยร่างปิดเฉพาะส่วนกลางของร่างกายเพียงนิดเดียวต่อสู้กันด้วยดาบใหญ่2คมทุกคนมีดาบ1เล่มอย่างเดียวไม่มีโล่ต้องต่อสู้กันไปโดยไม่จำกัดเวลาคนใดมีชีวิตเหลืออยู่คนเดียวในที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะเลิศ 5. ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติเป็นยอดวีรบุรุษและได้เป็นคู่มั่นของพระราชธิดาทันทีต่อจากนี้ชาวรุ่งขึ้นยอดวีรบุรุษต้องพาเจ้าสาวไปสู่บ้านสู่เมืองของตนค้างที่บ้านเมืองของตน1คืนแล้วเดินทางกลับพอกลับมาถึงจะได้แต่งงานกันในวันรุ่งขึ้นและจะได้รับมอบราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปในวันเดียวกันนั้นด้วย ครั้นถึงวันกำหนดที่จะตั้งต้นแข่งขันชายชะกันและไม่ชะกันรวมทั้งหมด 4,001 คนก็มาชุมนุมพร้อมกันที่ลานกว้างใหญ่ภายในพระราชวังกษัตริย์ชราและพระราชธิดาปรากฏพระองค์ให้คนเหล่านั้นเห็นเป็นการให้กำลังใจชายทั้งหลายได้เห็นพระราชธิดาผู้เลอโฉมก็จะร้องสรรเสริญความงามขึ้นพร้อมกันและทุกคนเหล่านั้นก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะต้องเป็นผู้ชนะเลิศให้ได้ในวันนั้นเองผู้กล้าหาร 4,001 คนก็พยายามข้ามภูเขาโดยไต่หน้าผาชันสูงเทียมเมฆขึ้นไปเดินอยู่บนยอดเขาครึ่งวันแล้วไต่หน้าผาชันลงไปอีกทางหนึ่งการข้ามภูเขาผ่านไปแล้วผู้แข่งขัน500คนตกภูเขาตายอีก500คนยอมหิวตายอยู่บนยอดเขาไม่ยอมไต่ลงเพราะรู้ดีว่าคืนไต่ลงเมื่อใดก็ตกภูเขาตายเมื่อนั้นผู้แข่งขันที่เหลืออีก 3,001 คนได้แข่งขันกันเข้าป่าต่อไปและปรากฏว่าผู้ที่ออกไปจากป่าได้ไม่เป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายนั้นมีจำนวน 2,001 คนในการแข่งขันอันดับต่อไปคือพายเรือเล็กสู่กลางทะเลและว่ายน้ำกลับมาขึ้นฝั่งนั้น 1,000 คนหายไปกลับมาขึ้นฝั่งได้เพียง 1,001 คนในการแข่งขันอันดับสุดท้ายนั้น 1,001 คนต่อสู้กันเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วจึงปรากฏว่าผู้ชนะเลิศเป็นหนุ่มรูปงามอายุน้อยที่สุดในจำนวน 4,001 คนคนหนุ่มผู้นี้ได้รับเกียรติเป็นยอดวีรบุรุษทันทีและได้เป็นคู่มั่นของพระราชธิดาอีกด้วยวันรุ่งขึ้นเขาพาเจ้าสาวของเขาเดินทางกลับบ้านกลับเมืองค้าง1คืนแล้วเดินทางกลับพระราชวังรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพิธีมงคลสมรสระหว่างพระราชธิดากับยอดวีรบุรุษและพิธีมอบราชสมบัติให้ยอดวีรบุรุษเป็นกษัตริย์ก็ได้ผ่านไปอย่างสมเกียรติทุกประการค่ำวันนั้นทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีใจตรงกันคืออยากให้งานเลี้ยงฉลองผ่านไปเสียโดยเร็วเพราะประตูทองของชีวิตสมรสกำลังเปิดรับอยู่แล้วเตียงทองสำหรับคู่สมรสกำลังวาววามงามสง่าพร้อมที่จะต้อนรับคู่สมรสได้ทุกเวลาแต่อนิจจาในพริบตาที่เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนั่งลงบนเตียงสมรสนั่นเองเจ้าบ่าวถูกคว้างด้วยมีดพกปักอกซีกซ้ายขาดใจตายทันทีผู้ร้ายไม่หนียอมให้จับแต่โดยดีเป็นชายหนุ่มข้าราชสำนักซึ่งหลงรักพระราชธิดาอย่างเงียบๆผู้ร้ายสารภาพและพูดในที่สุดว่าลาก่อนพระราชธิดายาพิษที่ข้าพเจ้ารับประทานก่อนคว้างมีดประหารเจ้าเบ่านั้นมันทำหน้าที่ของมันตามความต้องการของข้าพเจ้าแล้วลาก่อนพระราชธิดาที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเองพอสิ้นเสียงชีวิตก็สิ้นไปด้วยพร้อมกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าระหว่างริมฝีปากกับถ้วยนั้นย่อมมีการพลาดหกตกหล่นได้มากมายหมายถึงทุกกรณีของชีวิตอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรที่กำลังจะสำเร็จความปรารถนาอยู่แล้วนั้นมันจะสำเร็จราบรื่นเสมอไปอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายก็ได้ถ้วยเครื่องดื่มที่กำลังจะสัมผัสริมฝีปากนั้นอาจจะหลุดจากมือหรือเครื่องดื่มในถ้วยอาจจะหกเสียก่อนก็ได้เรื่องผู้ชำนาญการขอยืมครอบครัวหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด9คนคือสามีภรรยากับบุตรหญิงบุตรชาย7คนนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งโยกย้ายที่อยู่ทุกปีจึงมีเพื่อนบ้านใหม่ทุกปีและการมีเพื่อนบ้านใหม่นั้นมันเป็นการดีสำหรับครอบครัวนี้อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเพื่อนบ้านซึ่งรู้จักกันใหม่ๆย่อมมีความเกรงใจและใครจะได้ผูกมิตรไว้กับคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่โดยเฉพาะครอบครัว9คนนี้ทุกคนก็เป็นคนแต่งตัวดีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีมีการศึกษาสูงจึงเป็นบุคคลที่เพื่อนบ้านรอบๆยินดีรู้จักและแสดงไมตรีจิตทุกวิถีทางครอบครัว9คนไปอยู่ตำบลไหนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญการขอยืมทุกตำบลตำบลใหม่ซึ่งครอบครัวนี้ย้ายมาอยู่ใหม่ๆนั้นชาวบ้านรอบๆสนใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งกว่าตำบลใดในชีวิตเพื่อนบ้านทุกคนอยากเป็นมิตรกับครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสามีของครอบครัวนี้พูดกับเพื่อนบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพเรียบร้อยอย่างยิ่งว่าท่านกรุณาให้ฉันขอยืมพลวกขุดดินสักประเดี๋ยวได้ไหมเพื่อนบ้านจึงยินดีกุลีกุจอไปนำพลวกมาให้พร้อมกับพูดอย่างใจดีที่สุดว่าเอาไปใช้เถอะค่ะไม่ต้องรีบร้อนเอามาคืนก็ได้และเมื่อภรรยาของครอบครัวนี้พูดกับเพื่อนบ้านว่ากรุณาให้ฉันขอยืมน้ำตาลตัก5ถ้วยได้ไหมคะเพื่อนบ้านก็ตื่นเต้นดีใจ รีบไปตักน้ำตาลทรายมาให้พร้อมกับบอกว่าค่ะเหลืออะไรไม่ต้องเกรงใจนะคะค่ำมืดดึกดื่นอย่างไรก็เรียกได้ค่ะยินดีเสมอเพื่อนบ้านพูดเช่นนั้นก็เพราะต้องการแสดงไมตรีจิตและคิดด้วยเหมือนกันว่ามาอยู่ใหม่ๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าอะไรมีขายที่ไหนก็ย่อมจะขลุกขลักบ้างเป็นธรรมดาภายใน3 วันที่ย้ายมาอยู่ตำบลนี้ไม่มีเพื่อนบ้านใดเลยที่ไม่ถูกครอบครัวนี้ขอยืมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้ทำหน้าที่ขอยืมจากเพื่อนบ้านรอบไปหมดและหลังจากนั้น3 วันการขอยืมก็มีทุกวันและทุกบ้านทีเดียวยิ่งนานวันการขอยืมก็ยิ่งมีมากขึ้นคติของครอบครัวที่ชำนาญการขอยืมมีอยู่ว่าเมื่อขอยืมครั้งแรกได้ครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นจึงควรขอยืมต่อไปตลอดกาลแต่การขอยืมดังกล่าวทำความเดือดร้อนให้คนในตำบลนี้เป็นอันมากเพราะเหตุว่า 1. ขอยืมทุกวัน 2. ขอยืมทุกอย่างวงเล็บจนกระทั่งขอยืมเงินปิดวงเล็บ 3. ขอยืมแล้วลืมส่งวงเล็บเจ้าของต้องทวงคืนปิดวงเล็บ 4. ขอยืมและไม่ยอมส่งเสียเฉยวงเล็บเพราะคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องใช้อีกปิดวงเล็บ 5. ขอยืมแล้วทำหาย 6. ขอยืมแล้วทำชำรุดทรุดโทรม 7. ขอยืมแล้วทำเสียหายใช้การไม่ได้ 8. ขอยืมแล้วไม่ยอมส่งคืนเลยวงเล็บเป็นนิสัยอย่างนั้นเองปิดวงเล็บ 9. ขอยืมไปใช้หมดแล้วไม่จัดการใช้คืนเช่นน้ำตาลทรายเงินและอื่นๆ 10. ขอยืมแล้วทำหายทำเสียหายและไม่สามารถไปหาที่ไหนมาใช้ให้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีขายในที่สุดเขาก็พูดกันทั่วทั้งตำบลนี้ว่าครอบครัวนั้นฉันสงสัยว่าไม่ต้องซื้ออะไรใช้เลยสักอย่างจะต้องซื้อทำไมในเมื่อขอยืมคนอื่นเขาได้มีกินมีใช้โดยไม่ต้องลงทุนดีเหมือนกันเขาหน้าด้านขอยืมเราไม่หน้าด้านทวงเราก็ต้องเป็นผู้แพ้เขาเป็นผู้พิชิตมนุษย์อะไรไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้ขอยืมได้ขอยืมดีมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขอยืมแท้ๆยิ่งให้ขอยืมแทนที่จะเกรงใจเราเขากลับกำเริบและขอยืมต่อไปเป็นการใหญ่9คนในครอบครัวนั้นเที่ยวขอยืมชาวบ้านทุกวัน9บ้านก็ขอยืม9อย่างไม่ใช่ครอบครัวยากจนคนที่ถูกขอยืมยากจนกว่าครอบครัวนี้ก็มีทำไมชอบทำอย่างนี้คงจะเป็นคนรู้มากสงสัยว่าจะเป็นคนขี้เหนียวคงเห็นแก่ได้กระมังบางที่จะเห็นว่าพวกเราในตำบลนี้เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาจะทำอย่างไรกับเราก็ทำได้ไม่ต้องเกรงใจในที่สุดชาวบ้านคนหนึ่งพูดเสียงหนักแน่นว่าเมื่อมันไม่รู้จักเกรงใจเราเราจะต้องไปเกรงใจมันทำไมในการต่อมาก็ไม่มีใครในตำบลนี้เกรงใจครอบครัวนั้นทำอะไรของใครเขาชำรุดเสียหายเขาก็ว่าเอาต่างๆมิหนำซ้ำต้องซื้อของใหม่ใช้ให้เขาเสียอีกด้วยและขอยืมอะไรใครอีกก็ไม่มีใครยอมให้ขอยืมเลยแม้แต่รายเดียวการทะเลาะวิวาทอันเกิดจากการขอยืมและการให้ยืมซึ่งมีอยู่เสมอจึงสิ้นสุดลงได้เมื่อไม่มีใครให้ขอยืมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวผู้ชำนาญการขอยืมก็จำเป็นต้องซื้อของใช้เองทุกอย่างเมื่อมีของใช้ของตนเองทุกอย่างแล้วทุกคนในครอบครัวนี้จึงรู้สึกว่ามีความพันยาว่าเป็นชีวิตที่ทำให้มีความภาคภูมิใจอย่างประหลาดบุตรชายคนหัวปีพูดน่าเสียดายที่เรามีชีวิตหมดไปหลายปีโดยไม่มีความสุขอย่างทุกวันนี้หัวหน้าครอบครัวว่าเมื่อครอบครัวนี้มีความสุขดีแล้วก็มีเวลานึกคิดได้ในทางที่ถูกที่ควรและเห็นได้ว่าที่แล้วมาการขอยืมของตนนั้นเป็นการประพฤติที่ผิดและน่าอับอายทุกคนในครอบครัวนี้จึงเที่ยวขอโทษเพื่อนบ้านทุกคนที่เคยรบกวนด้วยการขอยืมและเพื่อนบ้านก็ยินดีให้อภัยด้วยความจริงใจทุกคนเรื่องเจ้าหญิงเต่าในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งชื่ออุราชิมาเป็นบุตรของชาวประมงซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบชายทะเลทุกๆเย็นพ่อของเขาจะนำเรือออกทะเลและกลับมาในตอนเช้ามืดนำเอาปลาไปขายที่ตลาดเป็นประจำจนกระทั่งอุราชิมาโตเป็นหนุ่มเขาควรจะออกหาปลาช่วยพ่อแม่ของเขาได้แล้ว ดังนั้นอุราชิมะจึงต่อเรือหาปลาของเขาขึ้นมาเองลำหนึ่งทุกๆคืนเขาจะนำเรือของเขาออกหาปลาพร้อมกับพ่อแม่ของเขาเช้าวันหนึ่งขณะที่อุราชิมะกำลังเดินเล่นอยู่ริมหาดใกล้ๆบ้านเขาได้พบกับเต่าใหญ่ตัวหนึ่งนอนหงายท้องอยู่บนชายหาดแห่งนั้นขาทั้งสี่ของมันดิ้นอยู่ไปมาเพื่อจะพลิกคว่ำแต่เต่าใหญ่ตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้อุราชิมะเห็นแล้วให้นึกสงสารเขาจึงจับมันและช่วยให้พลิกคว่ำกระนั้นก็ดีมันก็ไม่อาจที่จะเดินลงทะเลไปได้อุราชิมะจึงแบกมันขึ้นหลังและปล่อยเป็นในทะเลอุราชิมะรู้สึกอิ่มใจมากที่ได้มีโอกาสช่วยเต่าใหญ่ตัวนั้นให้พ้นจากความทรมานในเย็นวันนั้นอุราชิมะก็ได้นำเรือของเขาออกหาปลาดังเคยขณะที่เขาเหวี่ยงแหลงน้ำไปนั้นหูของเขาก็ได้ยินเสียงเรียกว่าอุราชิมะอุราชิมะเมื่อเขาหันไปมองที่ข้างเรืออุราชิมะก็พบเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลอยตัวอยู่ที่ริมเรืออุราชิมะท่านจำข้าพเจ้าไม่ได้หรือเต่าตัวนั้นร้องถามข้าพเจ้าคือเต่าตัวที่ท่านกรุณาช่วยให้รอดตายเมื่อวานนี้ยังไงล่ะท่านคงจะแปลกใจว่าทำไมข้าพเจ้าถึงพูดได้ความจริงข้าพเจ้าไม่ใช่เต่าธรรมดาข้าพเจ้าเป็นเจ้าหญิงธิดาของราชาแห่งมังกรโอ้เจ้าหญิงผู้ทรงศักดิ์อุราชิมะโค้งให้ด้วยความคารวะยกโทษให้กระหม่อมด้วยเถิดที่กระหม่อมไม่ทราบว่าเจ้าหญิงทรงแปลงองค์เป็นเต่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือโทษโกรธท่านหรอกเจ้าหญิงทรงตรัสตอบเพราะเหตุใดเล่าเจ้าหญิงทรงแปลงองค์เป็นเต่าอุราชิมะทูลถามด้วยความสงสัยเสด็จพ่อของข้าพเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าแต่งงานแล้วทำไมเจ้าหญิงต้องแปลงองค์เป็นเต่าด้วยล่ะเพราะเหตุว่าผู้ชายที่ข้าพเจ้าเลือกนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจเมตตากรุณาและเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแต่จะมีใครสักกี่คนนอกจากคนที่มีความกรุณาจริงๆเท่านั้นที่จะวิตกกับสัตว์อย่างเต่าก่อนที่ท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครท่านก็ได้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดชีวิตมาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะพาท่านไปแนะนำตัวกับเสด็จพ่อเมื่อทูลเสร็จเจ้าหญิงซึ่งแปลงองค์เป็นเต่าก็บอกให้อุราชิมะขึ้นขี่หลังและพาดำลงไปยังใต้ทะเลทันทีเจ้าหญิงในร่างยักษ์ของเต่าได้พาอุราชิมะแหวกว่ายลงไปใต้ทะเลลึกผ่านก้อนหินใหญ่น้อยปะการังสาหร่ายทะเลและปลาพันธุ์ต่างๆตะครู่ใหญ่ๆเจ้าหญิงก็ทรงตรัสกับอุราชิมะว่าถึงปราสาทของข้าพเจ้าแล้วท่านโปรดคอยอยู่ที่นี่สักครู่ข้าพเจ้าจะไปแปลงร่างและกลับมาในร่างเดิมของข้าพเจ้าอุราชิมะยืนอยู่หน้าปราสาทใต้ทะเลนั้นจนกระทั่งเจ้าหญิงกลับมาในเรือนร่างที่สวยงามที่สุดจะหาหญิงใดมาเทียบได้เจ้าหญิงพาอุราชิมะไปที่ประตูทองพระโรงหลังจากตรัสกับกุ้งใหญ่สีน้ำเงินแล้วกุ้งใหญ่ตัวนั้นก็นำทางไปณเบื้องหน้าอุราชิมะได้พบกับชายคนหนึ่งแต่งกายอย่างสง่างามประทับอยู่บนบัลลังก์ซึ่งประดับด้วยมุกเจ้าหญิงตรัสกับอุราชิมะว่านั่นแหละคือเสด็จพ่อของข้าพเจ้าผู้เป็นราชามังกรและสัตว์น้ำทั้งหลายในท้องทะเลนี้อุราชิมะกราบถวายบังคมราชาแห่งมังกรตรัสถามว่านี่คงเขยคนแรกที่ลูกได้พามาอวดพ่อใช่ไหมล่ะใช่แล้วเพคะเป็นคนแรกและเป็นคนสุดท้ายเพคะเขาชื่ออุราชิมะเพคะเมื่อราชาแห่งมังกรทองทราบเรื่องราวที่อุราชิมะได้ช่วยชีวิตธิดาของตนพระองค์ก็แสดงความชื่นชมสมนัสอภิเษกระหว่างอุราชิมะและเจ้าหญิงขึ้นทันทีอุราชิมะได้อยู่ในปราสาทราชาแห่งมังกรอย่างมีความสุขกายสบายใจและได้รับความสะดวกทุกประการจนทำให้หนุ่มนักหาปลาลิ้มพ่อแม่ที่อยู่บนพื้นพิภพเสียสิ้นอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหญิงได้ตรัสถามอุราชิมะว่าอุราชิมะเราแต่งงานกันมาได้หนึ่งปีแล้วนะเธอไม่รู้สึกคิดถึงครอบครัวของเธอบ้างหรือเมื่ออุราชิมะได้ยินเจ้าหญิงตรัสถามดังนั้นก็ให้นึกละอายแก่ใจเป็นอย่างยิ่งที่ตนได้ดีมีความสุขและลืมกระทั่งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจริงสิกระหม่อมจะไปเยี่ยมและเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังจนหมดสิ้นเจ้าหญิงจะเสด็จไปกับกระหม่อมด้วยไหมล่ะฉันไปพบพ่อแม่ของเธอไม่ได้หรอกเจ้าหญิงตรัสแต่ว่าฉันจะกลับร่างเป็นเต่าอีและพาเธอขี่หลังกลับไปหมู่บ้านเธอเอากล่องนี้ติดไปด้วยเจ้าหญิงส่งกล่องสีทองซึ่งมีไหมสีแดงและสีขาวผูกไว้ส่งให้อุราชิมะถ้าเธอเปิดฝามันออกกล่องนี้ก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลยถ้าอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรหากไม่ให้กระหม่อมดูข้างในกล่องไม่มีอะไรข้างในให้เธอดูหรอกฉันเพียงแต่ขอร้องไม่ให้เธอเปิดก็เพื่อตัวของเธอเอง

0: ขึ้นขี่กลับไปยังหมู่บ้านบนพื้นพิภพทันทีอุราชิมะเริ่มรู้สึกประหลาดใจเพราะหมู่บ้านเดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่นั้นบัดนี้มันกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยขณะที่เขาเกิดความลังเลอยู่นั้นอุราชิมะก็เห็นชาวประมงกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเขาจึงเอ่ยปากถามว่าท่านรู้จักพ่อแม่และบ้านของผมไหมผมชื่ออุราชิมะใครกันอุราชิมะชาวประมงแสดงความประหลาดใจท่านจำผมไม่ได้หรือผมได้หายไปจากหมู่บ้านนี้ไปในราวปีกว่าๆแล้วแต่นี่แน่พ่อหนุ่มชาวประมงคนหนึ่งกล่าวขึ้นฉันเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีครอบครัวตระกูลอุราชิมะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายคนนี้ได้หายสาบสูญไปในทะเลทำให้พ่อแม่ของเขาเสียใจเป็นอย่างมากและในสุดท้ายก็ตายด้วยความตรอมใจแต่ท่านไม่ใช่ลูกชายของเขาที่หายไปนั่นแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ300กว่าปีมาแล้วพอทราบเรื่องจากชาวประมงทำให้อุราชิมะต้องเศร้าอกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ของเขาต้องเสียชีวิตไปและบัดนี้อุราชิมะทราบแล้วว่า1ปีใต้มหาสมุทรเท่ากับ300ปีในโลกมนุษย์ขณะที่อุราชิมะนั่งลงที่ก้อนหินและคิดถึงความผิดของตนแล้วก็ยิ่งเศร้าใจด้วยความลืมตัวอุราชิมะได้ดึงเอาไหมสีขาวและสีแดงที่ผูกกล่องไว้นั้นออกแต่ขณะที่จะเปิดฝากล่องนั้นขึ้นเสียงของเจ้าหญิงก็ดังขึ้นอย่าเปิดฝากล่องนั้นนะอุราชิมะถ้าเธอเปิดมันออกมาเวลา300ปีในโลกมนุษย์ก็จะผ่านไปและเธอจะต้องตายตรงที่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอุราชิมะได้สติรีบปล่อยเส้นไหมที่ผูกกล่องนั้นทันทีแล้ววิ่งไปหาเจ้าหญิงซึ่งแปลงร่างเป็นเต่าอุราชิมะได้ขึ้นขี่หลังเต่าตัวนั้นและทั้งสองก็ดำหายลงไปในท้องทะเลหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเขาทั้งสองอีกเลยตราบเท่าทุกวันนี
1: ้พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอาสาสมัครอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท้ายรายการแล้วครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่งานจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ภาคเรียนนี้นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมใจกันบวชเนร20รูป
1: พี่เก่งทำไมเนรเป็นรูปล่ะไม่ใช่คนหรอ
2: ใช่เนนเป็นคนแต่ครูสอนว่าลักษณะนามของเนนคือรูป
1: ก็เขาพูดถึงนักเรียนทำไมใช้ลักษณะนามว่ารูปล่ะ
2: นักเรียนใช้ลักษณะนามว่าคนเขาอาจเข้าใจผิดนะนักเรียนบวชเนน20คนไม่ใช่20รูป
3: ฉันก็ได้ยินเขาพูดว่านักเรียนบวชเนน20รูปจริงๆเหมือนกัน
4: เพราะเขาคิดเลยไปว่าเมื่อบวชเป็นเนนแล้วก็ต้องใช้ลักษณะนามว่ารูปนะสิต้องบอกว่านักเรียน20คนเมื่อบวชเป็นเนนแล้วจึงเป็นเนน20รูปเมื่อคำนามเป็นนักเรียนใช้ลักษณะนามว่าคนเมื่อคำนามเป็นเนนใช้ลักษณะนามว่ารูป
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอส.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
1: วันที่25กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโพณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
2: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สแก้วรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
3: ายจุมพจน์ อุณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
4: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569หน้าริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B No. 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
0: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหัวอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวงดีอีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20:18ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์ดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทธโภคของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
8: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้66คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยพานิชถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต 15-13 และ 15-6 ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต 9-15 15-5 และ 11-15 ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต 13-15 และ 10-15ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนทยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ X-Spring และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม X Spring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Grand Sport Watch Party Asian Games 2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีร์กีสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
10: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ก็ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณธาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในไหนตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกส่วนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพ่อมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกะลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำ2คำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวบ้านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเกลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี่ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเถอะพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดี่ยวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวีดิทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวมัวของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเรียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเรียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความงุนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นานแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปิดช่องโกงสอบรัฐบาลเดินหน้าดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาและตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทำการทุจริตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานของภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันและการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบหลังพบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีพฤติการทั้งการเรียกรับผลประโยชน์และการแก้

0: ขายกระดาษคำตอบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุรับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตนอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่าควรกำหนดไว้ในส่วนของโทษทางอาญากรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

รึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผู้ประกอบโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวช.อวชท.ทั้ง4ภูมิภาคครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ phakifm.org รวมถึงทาง YouTube phakifm และก็ทาง Facebook นะครับของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ทางอวชท.ด้วยรวมถึงเราออกอากาศทาง Facebook ของสมาคมวิชาชีพวิทยาใจเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคครับทั้งรายการสดและก็รายการดิรันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารเตือนภัยกันนะครับในช่วงนี้ก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับที่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันผ่านด้านของข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางของข้อมูลจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็นำเสนอตรงไปตรงมานะครับในส่วนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการคาดการณ์จากหน้าของหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงคือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนสถานภัยประจำวันที่24กันยายนตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงวันที่25กันยายน 18:00 นครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างไว้นี่คือพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังขึ้นแรงขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักและก็หนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงน้ำล้นตลิ่งน้ำล้นตลิ่งนะครับก็จะมีพื้นที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและก็สระแก้วนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในส่วนของอำเภอกันเลยนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอขระบุรีอำเภอปักธงชัยอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอหนองบุญมากอำเภอเสริงสางอำเภอโชคชัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นด้วยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำอำเภอพระพราชัยอำเภอละหานทรายอำเภอหนองกี่อำเภอหนองหงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนดินแดงและก็อำเภอโนนสุวรรณนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์นะครับเตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ยกของขึ้นที่สูงเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้นะครับอุปกรณ์ไฟส่องสว่างกระสอบทรายหรือวิทยุฉุกเฉินนะเตรียมพร้อมชาร์จแบตเตอรี่สำรองกันไว้นะครับแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงพื้นที่ถ้ำและน้ำตกแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมสูงกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดสระแก้วทุกอำเภอครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอบางปะกงนะครับในส่วนของชลบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาอำเภอสัตหีบครับ จระยองครับที่อำเภอเมืองอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายอำเภอบ้านฉามอำเภอปวกแดงจันทบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอสอยดาวอำเภอแหลมสิงห์อำเภอโป่งน้ำร้อนและก็จังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเกาะช้างอำเภอเขาสมิงและก็อำเภอแหลมงอบนะครับนี่ก็คือต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับรวมถึงพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่รับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางครับจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสันพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองครับที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชามอำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาครับจังหวัดปราจีนบุรีครับที่อำเภอกบินบุรีอำเภอกบินบุรีนะครับที่ปราจีนบุรีและก็จังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองนะครับดังนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับในพื้นที่นะปอพอหรือว่าหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ย้ายของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างวิทยุฉุกเฉินไฟฉายนะครับในส่วนของพาแบงก์ก็ชาร์จแบตให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็กระสอบทรายนะครับรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับไปที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับต้องเตรียมรับสถานการณ์กันก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำและก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่นะกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็เนื่องจากในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องเฝ้าระวังกันและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกนะฝนตกหนักหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดลำพูนครับใครอยู่อำเภอแม่ทาอำเภอแม่ทาก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดลำปางที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำจังหวัดแพร่อำเภอสองจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและก็อำเภอแม่สอดจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยและก็อำเภอวังทองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าครับจังหวัดนครสวรรค์ครับที่อำเภอชุมตาบงอำเภอตากฟ้าอำเภอตาครีอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิ่นและก็อำเภอไผ่สาลีนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีทุกอำเภอนะครับต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือจังหวัดชัยภูมิครับที่อำเภอคอนสารอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอพักดีชุมพลอำเภอภูเขียวอำเภอหนองบัวระเหวอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์และก็อำเภอเทพสถิตครับจังหวัดขอนแก่นครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอำเภอขามทะเลสออำเภอจักรราชอำเภอชุมพวงอำเภอด่านขุนทดอำเภอพิมายอำเภอลำทับเมนชัยอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอห้วยแถลงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเทพารักษ์อำเภอโนนสูงอำเภอโนนไทยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่มาหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ต้องเฝ้าระวังอำเภอเมืองอำเภอกระสังนะครับ
1: อำเภอบ้านด่านอำเภอรำปลายมาศอำเภอสตึกอำเภอห้วยราชครับจังหวัดสุรินทร์ครับที่อำเภอเมืองอำเภอบัวเชษอำเภออำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอสังขละครับจังหวัดศรีสะเกษครับที่อำเภอกันทรักอำเภอขุนขันอำเภอขุขันอำเภอขุนหารอำเภอปรางผู้อำเภอภูสิงห์ครับและจังหวัดอุบลราชธานีครับที่อำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอนาจันหลวยอำเภอน้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนอำเภอบุญทริกบุญทริกนะครับแล้วก็อำเภอเดชอุดมนะครับนี่คือพื้นที่ภาคอีสานต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถนะครับบริเวณน้ำไหลผ่านทางนะครับนี่คือในส่วนของทางโซนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับไปส่วนในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังกันจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางปางแพรอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอดอนเจดีอำเภอด่านช้างอำเภอบางประมาอำเภอสามชุกอำเภอหนองย่าไซอำเภออู่ทองอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชัยนาททุกอำเภอนะครับจังหวัดสิงห์บุรีทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองทุกอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอจังหวัดลพบุรีทุกอำเภอสระบุรีทุกอำเภอนครนายกทุกอำเภอปราจีนบุรีทุกอำเภอครับปราจีนบุรีก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมหาโพอำเภอศรีมหาสดรวมถึงจังหวัดสระเชิงเทราครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเคลื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคร้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามแล้วก็หลังได้ของอำเภอราชสารอำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับที่อำเภอบ่อทองอำเภอบ้านบึงอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองอำเภอหนองใหญ่อำเภอกระจันนะครับจังหวัดระยองครับที่อำเภอวังจันทร์อำเภอเขาชะเมาอำเภอแกรงนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นจังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามนะครับแล้วก็ทางอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอแก่งหางแมวครับจังหวัดตราดครับอำเภอคลองใหญ่อำเภอเกาะกูฏแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ปทุมธานีทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรีทุกอำเภอจังหวัดนครปฐมทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสุทรปราการทุกอำเภอนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครทุกเขตทั้ง50เขตก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันกันได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมที่พื้นที่ต้นน้ำนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอวิเชียรบุรีในส่วนของภาคกลางก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางประมานะครับอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กับปภ.แล้วก็ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็สระแก้วก็อำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอเขาฉะกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังได้นะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มก็คือจังหวัดตราดครับที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดภัยดินถล่มแล้วก็เส้นทางที่เป็นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับหรือไม่อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับวางแผนอพยพไปตามเส้นทางและสถานที่ที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินนะครับเตรียมพร้อมไว้สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทากระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปกันต่อนะครับในส่วนของพื้นที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ยังแจ้งเตือนนะครับจากนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่วันนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยนะไม่ใช่วันนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่25กันยาถึง27กันยาครับ25 26 27กันยาพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องใครยกขึ้นของขึ้นสูงแล้วก็ยกไว้ก่อนนะครับอย่าเอาลงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยายนก็เนื่องจากความกดอากาศยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักดังนั้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็คือจังหวัดทางภาคเหนือครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาที่เดียวนะครับจังหวัดในส่วนของภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่25ถึง27กันยายนที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังก็คือจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและก็พระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของประเทศอยู่ในเกณฑ์น้ำมากและก็ทางแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะรองรับในวันที่27กันยายนนี้ด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในวันที่25 26 27กันยายนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องยกของขึ้นที่สูงแล้วอย่าเพิ่งเอาลงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์และก็สุโขทัยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องรับสถานการณ์กันไว้นะครับในส่วนของภาคอีสานส่วนภาคกลางครับมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีชุมพรระนองพังงาและก็ภูเก็ตก็ฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยายนบ้านเราก็ยังจะเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังภาคกลางก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศและก็ตรวจสอบแผ่นดินไหวกันนะครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ครับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศแล้วก็มาตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับไปที่แผ่นดินใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับก็ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการตรวจสอบนะรายงานนะครับเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเวลา 3:49 นของวันที่24กันยายนนะครับ 3:49 นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.1 ไม่ได้จูดลึกลงไป10กิโลที่ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ในวันที่24ก็คือวันที่24กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหว2จุดนะแล้วก็ในช่วงเวลา 18:18 ของวันที่24กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด3.2มินิจูดลงไป10กิโลเมตรนะครับที่เมียนมานะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ310กิโลนะ310กิโลนะครับนี่ก็คือของวันที่24นะครับย้อนกลับไปนะครับวันที่23กันยายนนะครับก็มีแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศไทยนะครับขนาด 1.2 มินิจูดลึกลงไป5กิโลครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอจอมทองตำบลบ้านแปะนะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 1.2 มินิจูดนะครับช่วงเวลา 1:59 ของวันที่23กันยายนแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวในช่วง 2:45 3.8 มินิจูดลึกไป10กิโลที่ประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ต่อเนื่องกันแบบตั้งแต่ 02:45 แล้ว 02:53 กับ 3.5 มินิจูดลึกไป10กิโลแล้วก็ตอน 04:41 อีก2มินิจูดนะครับแล้วก็เอาเป็นเมียนมานะครับเมียนมานะครับ2เมกะนิจูดนะครับเมียนมานี่ก็ห่างจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไป107กิโลนะครับเวลา 4:41 นาทีของวันที่23กันยาแล้วก็มีที่จังหวัดที่เวียดนามนะที่เวียดนามนะครับขนาด4เมกะนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลครับก็อยู่ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป222กิโลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากหน้าของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับรายงานให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับอัปเดตข่าวสารกันเวลาเหลืออีกนิดเดียวนะแหมวันนี้ข่าวสารจากคลังศูนย์เตือนแผนชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ปิดท้ายกันที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะครับจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มประชาชนในพื้นที่นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะครับดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการเราอยู่ขณะนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของฝนนะครับยังมีจนถึงวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ทางภาคกลางนะครับก็จะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ระบายออกมาเพื่อจะรองรับน้ำเหนือในช่วง27กันยายนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะล่าสุดนะครับในวันนี้นะนำมาฝากกันนะครับเสียดายเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับขยับนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอเติมนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางด้านนะครับทางด้านสระบุรีตอนนี้เร่งฟื้นฟูพื้นที่มวกเหล็กนะครับหลังน้ำป่าหลักไหลหลากเข้ามานะครับตอนนี้พร้อมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับก็รวมถึงทางด้านอ่างทองนะครับผู้ว่านะครับประสานท้องถิ่นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมก็จะรีบแจ้งทันทีนะครับตอนนี้ทั้งทหารปกครองชาวบ้านช่วยเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตตำบลพงเพลงแล้วก็อำเภอป่าโมกที่อำเภอป่าโมกนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับนี่ก็เตรียมรับสถานการณ์กันนะครับในส่วนของภาคกลางนะวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับว ันนี้ผมขอชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็สำหรับรายการสุกนี้นะครับก็คือ MBA Weekly ตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตมาเล่าเรื่องประสบการณ์ความรู้สึกของการเป็นผู้อำนวยการโครงการMBA ที่ธรรมศาสตร์มาตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนะครับเกือบ4ปีผมเริ่มเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นในวาระก็เป็นวันปีใหม่เลยนะครับ1มกราคมปี2566นะก็เป็นวันที่จำง่ายนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านคณบดีท่านเดิมนะครับท่านก็ติดต่อมาบอกอาจารย์มาช่วยเป็นผู้อำนวยการโครงการในเบธรรมศาสตร์ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าจะตอนนั้นตกปากรับคำแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำนะคือณวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเริ่มก็เริ่มวันที่1มกราคมดีกว่าจะเป็นวันที่เราจำง่ายนะครับก็ต้องเริ่มต้นก่อนว่าทำไมถึงรับตำแหน่งนี้ผมเคยเล่าให้ฟังหลากหลายตอนนะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายหน้าที่นะครับตั้งแต่แน่นอนการสอนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องการวิจัยนะครับอีกกลุ่มนึงของหน้าที่ก็คืองานบริการสังคมซึ่งมันมีทั้งเรื่องของการเป็นวิทยากรการเป็นกรรมการการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าที่ที่4ก็คือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารนะครับในบรรดา4หน้าที่นี้สอนวิจัยบริการสังคมและงานบริหารเนี่ยผมก็เคยพูดมาตลอดว่าผมชอบงานบริหารน้อยที่สุดที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยต้องเรียกว่าพยายามหลีกเลี่ยงเลยแล้วกันแต่แน่นอนฮะเราทำงานอยู่ในคณะอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่ทางอาจารย์ผู้ใหญ่เนาะก็อาจจะอยากให้เราไปรับตำแหน่งช่วยกันบริหารผมก็รับตำแหน่งบริหารมาหลากหลายตำแหน่งถึงแม้ว่าไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเรียกว่าเรียกร้องหรือว่าเดินไปบอกผู้บริหารว่าช่วยตั้งผมเป็นตรงนั้นตรงนี้ผมอยากทำงานบริหารอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมโน้ตก่อนนิดนึงนะว่าคนที่อยากเป็นไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับท่านอยากเป็นทำงานในตำแหน่งบริหารเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมถือว่าเป็นการเสียสละให้กับคณะให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแต่ตัวผมอ่ะหนึ่งคือไม่ได้ถนัดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีความชอบเรื่องนี้ก่อนมาเป็นผู้อำนวยการโครงการในเบย์เคยดำรงตำแหน่งอะไรบ้างเคยดำรงตำแหน่งเอาแค่ในมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับจะได้สโคปจะได้แคบหน่อยก็คือเป็นผู้อำนวยการเกี่ยวข้องกับโครงการการประกันคุณภาพของคณะอันนี้เป็นตำแหน่งแรกๆนะครับแล้วก็เคยทำงานเป็นรองผู้อำนวยการโครงการ MBA นะครับแล้วก็มาเป็นหัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งสั้นๆรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนะครับแต่ว่าหลังจากดำรงตำแหน่งเกือบทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารเนี่ยผมก็บอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับเพื่อนๆอาจารย์ว่าไม่ค่อยชอบงานนี้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดนะผมพูดอีกทีนึงงานบริหารเป็นงานที่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ความถนัดผมทุกเกือบทุกคนนะที่มาเป็นคณบดีในช่วงหลังๆก็จะพยายามเชิญชวนนะอาจารย์มาทำงานรองคณะบดีอาจารย์ทำงานบริหารนู่นนี่นั่นอาจารย์มาเป็นผู้อำนวยการโครงการนู่นนี่นั่นผมก็ปฏิเสธมาตลอดว่าผมไม่ถนัดครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยงงอนใดๆนะครับแต่ทำไมผมถึงมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ก็ต้องบอกว่าผมไม่สิทธิ์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับคือเอาตรงๆนะผมก็จะอยากจะบอกแบบนี้ว่ามันเหมือนกับผมรู้สึกติดค้างนิดหนึ่งอะว่าแหมเราก็รับตำแหน่งหลายตำแหน่งมาแต่ MBA ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่เปลี่ยนชีวิตเราเนี่ยทำไมเราถึงไม่มาช่วยโครงการไม่ช่วยมาบริหารโครงการมันก็เป็นความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจนะจนวันหนึ่งนะซึ่งก็เมื่อ4ปีที่แล้วนี่แหละผมก็เลยเอา ตอนนั้นก็เพลินผู้อำนวยการโครงการท่านเดิมเนี่ยก็หมดวาระพอดีแล้วท่านคณบดีท่านก่อนท่านปัจจุบันเนี่ยก็มาเชิญมาเป็นผู้อำนวยการโครงการก็เลยตัดสินใจว่าผมรู้นะไม่ใช่งานที่ผมถนัดไม่ใช่งานที่ผมชอบไม่ใช่งานที่เป็นแพชชั่นผมเลยแต่ว่านะถ้าผมจะทำงานบริหารอีกสักงานหนึ่งเนี่ยขอเป็นผู้อำนวยการโครงการในเบธรรมศาสตร์แหละก็เลยตกปากรับคำแล้วก็เข้ามาเป็นผู้อำนวยการโครงการในเบธรรมศาสตร์คราวนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วนะวาระของผู้อำนวยการโครงการเนี่ยมีเป็นวาระ2ปีนะครับ1วาระก็หมดสมัยแรกก็ต่อเป็นสมัยที่2จริงๆก็คือคิดว่าแค่สมัยแรกก็น่าจะพอแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละเรายังมีพลังเรายังมีความคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าเอออีกวาระหนึ่งก็ได้จนตอนนี้จะสิ้นสุดสมัยที่2แล้วซึ่งเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะเล่าให้ฟังนะครับแต่พอยต์ของผมคือ4ปีที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกอย่างไรก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่างานบริหารไม่ใช่งานที่ผมชื่นชอบไม่ใช่แพชชั่นผมเลยนะครับแต่ด้วยความเป็นในเมธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ day 1เข้ามาเนี่ยผมมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือผมอยากทำให้เมธรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จรายการนี้รายการ MBA Weekly ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมได้เริ่มทำตั้งแต่มาเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์คือนอกจากจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แล้วผมคิดว่ามันยังเป็นช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านการบริหารท่านสังเกตนะครับว่า MBA รายการ MBA Weekly ของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมไม่ได้พูดเฉพาะMBA ธรรมศาสตร์อย่างเดียวนะผมก็จะพูดเรื่อง CEO Vision ผมพูดถึงวิชาต่างๆผมพูดถึงการเรียนการสอนผมพูดถึงความรู้ทางด้านธุรกิจมากมายที่พยายามจะเอามาแชร์ก็วีคละครั้งนี่ก็เป็นตอนเกือบ200ตอนเข้าไปแล้วนะครับก็200สัปดาห์โดยประมาณนะยังไม่ถึงดีนะประมาณ4ปีเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาใน4ปีนี้สิ่งที่ผมได้ทำก็คืออย่างแรกผมก็เริ่มต้นจากการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันกับศิษย์เก่าผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดงานที่เรียกว่า MBA Talk นะผมก็พยายามเชิญผู้รู้หลากหลายวงการแล้วก็เชิญศิษย์เก่ามาฟังแล้วก็ให้ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมฟังด้วยเหตุผลคือนอกจากอัปเดตความรู้กันแล้วเนี่ยผมอยากให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมาเจอกันบ้างไม่งั้นเนี่ยต่างคนต่างไปเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันนะครับผมเริ่มจาก MBA Talk เสร็จปุ๊บผมก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการชวนศิษย์เก่ากลับมาเรียนหนังสือใหม่อีกครั้งหนึ่งวิชาใหม่ๆเราเพิ่งเปิดศิษย์เก่าตอนเรียนจบเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้สามารถกลับมาเรียนได้อัปเดตความรู้ได้ผมเรียกโครงการนี้ว่า MBA Extension นะครับก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเนี่ยได้เริ่มมาเจอกันผมจัดงานที่เรียกว่า MBA Night นะครับ MBA Night ก็เป็นงานที่รวบรวมเอาศิษย์เก่าทุกรุ่นเลย MBA ธรรมศาสตร์เปิดมาแล้ว54ปีปีนี้เป็นปีที่54เราเอาแค่ว่าไม่ต้องต่างรุ่นหรอกแค่รุ่นเดียวกันเรายังแทบไม่เจอกันเลยผมก็ใช้ความพยายามมากที่สุดนะในการจัดงาน MBA Night ซึ่งก็ต้องขอบคุณบรรดาศิษย์เก่าที่ผมพอจะดึงกลับเข้ามาช่วยงานได้นะครับเราประชุมกันเกือบทุกสัปดาห์ประชุมกันเข้มข้นมากจะทำยังไงให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นเข้ามาร่วมงานมาเจอหน้าเจอตากันก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้เป็นหลายร้อยคนนะจากการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ผมต่อยอดไปเป็นการสร้างสมาคมศิษย์เก่าของ MBA ธรรมศาสตร์ซึ่งเรายังไม่เคยมีเลยซึ่งเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับก็สร้างสมาคมศิษย์เก่าขึ้นมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของศิษย์เก่าซึ่งผมก็ใช้พลังไปเยอะเพราะผมศึกษานะผมก็เข้าไปทำวิจัยเลยด้วยซ้ำนะครับว่าสิ่งที่ MBA ธรรมศาสตร์ยังขาดอยู่มีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องศิษย์เก่าก็พยายามทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าจนกระทั่งได้เป็นสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยสมาคมนี้ก็จะสามารถดึงผู้คนดึงศิษย์เก่าขึ้นมาก็จะเป็นหนึ่งเอนติตี้ที่เข้มแข็งนะครับต่อไปในอนาคตเราเพิ่งตั้งไข่แหละเราเพิ่งเริ่มต้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการจะเกิดนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนบ้างนะครับสิ่งที่ผมพบนะครับคือผมพบว่าโลกเราเปลี่ยนเร็วความรู้เปลี่ยนเร็วเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ผมอยู่ ตลอดเวลาจะมีการปรับหลักสูตรตลอดเพิ่มวิชาใหม่ๆตลอดไม่ว่าจะเป็นวิชา CEO Vision นะครับซึ่งก็มาจากอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมันไม่ใช่ผมคิดคนเดียวหรอกครับที่ท่านได้มีแนวคิดว่าน่าจะให้เด็กไปเรียนกับ CEO นะนู่นนี่นั่นนะครับก็ได้มีโอกาสเปิดวิทยาวิชา CEO Vision นะครับได้มีการเปิดรายวิชาที่เป็น Soft Skill นะครับ Designing Your Work Life นะครับCritical Thinking นะครับเรามีการปรับหลักสูตรตลอดเวลาล่าสุดก็มีวิชาพวก AI เข้ามาเพราะว่าเราเมื่อ4ปีที่แล้ว AI ยังไม่ได้ฮิตขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นโอ้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่จำเป็นคือจริงๆหลักสูตร MBA เนี่ยเขาจะจริงๆเกือบทุกหลักสูตรอ่ะเขาจะปรับรอบ 1-5 ปีแต่ผมปรับทุกปีจะเรียกว่าปรับย่อยนะครับเปลี่ยนแปลงเอาวิชาใหม่ๆเข้ามานะครับผมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี international exposure ก็คือได้มีโอกาสไปเจอการเรียนการสอนไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆในต่างประเทศแน่นอนสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของ exchange นะครับโครงการแลกเปลี่ยนผมก็พยายามโปรโมทแล้วก็มีนักศึกษาไปทุกปีนะครับแต่พอโปรโมทบางคนก็อาจจะติดงานบางคนอาจจะไม่สะดวกไปแลกเปลี่ยนไปทั้งเทอมผมก็จะจัด international tripในช่วงเวลาที่ผมเป็นผู้อำนวยการโครงการอยู่ก็มีการเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์ไปดูงานที่เกาหลีไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็มีการไปดูงานหลากหลายที่นะครับที่เราก็พยายามพานักศึกษาไปล่าสุดก็พาไปดูงานที่ญี่ปุ่นพอไปดูเรื่อยๆรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่าการไปดูงาน3วัน5วันก็เลย develop เป็นวิชาเลือกอีกนะครับ doing business in selected country นะครับให้ไปดูงานแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันอย่างจริงจังมีหน่วยกิจให้เปิดวิชาอย่างเช่น doing business in selected industry ถ้าใครสนใจในธุรกิจอะไรเป็นพิเศษบอกมาเราก็จะพานักศึกษาพยายามจะหาคณาจารย์เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาหรือว่าดูจะเรียกว่าอะไรเรียนรู้นะเพื่อทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในอินดัสทรีนั้นๆผมเปิดวิชาที่เกี่ยวข้องกับพวกregulation ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็มาจากหนึ่งคือคุยกับอาจารย์คุยกับนักศึกษาทำวิจัยกับศิษย์เก่าต่างๆทำให้เราได้อัปเดตล่าสุดเมื่อตอนนี้เราก็มีการปรับหลักสูตรใหญ่ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่องนะอีกในนักศึกษาในปีการศึกษาหน้าก็มีโอกาสที่จะได้เจอหลักสูตรใหม่แต่แน่นอนฮะผมไม่ได้รอหลักสูตรใหม่แล้วปรับทีเดียวมันปรับมาตลอดแหละเรื่อง international อีกเรื่องนึงที่ผมมีโอกาสได้ทำก็คือผมรู้ว่าให้ไปเรียน exchange ก็อาจจะไปลำบากให้ไปดูงานบางคนก็อาจจะไม่พร้อมผมก็พยายามใช้ connection หรือว่าพูดคุยกับอาจารย์พูดคุยกับคนรู้จักเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศมาสอนที่ประเทศไทยแต่แน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาไม่ได้สามารถบินมาสอนสัปดาห์หนึ่งบินกลับ

University of Cambridge ก็แน่นอนหลายคนบอกชื่อก็รู้จักอยู่แล้วมาสอนให้กับนักศึกษาของเราครับของ MBA ที่ธรรมศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้ก็พยายามที่จะให้ value นะกับอีกเรื่องนึงที่ผ่านมาใน4ปีเป็นเรื่องที่ผมใช้พลังเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนั่นคือการปรับเวลาการเรียนการสอนตั้งแต่ MBA ธรรมศาสตร์เปิดมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอาตั้งแต่รุ่นผมเรียนก็30ปีที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันวันธรรมดาตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ด้วยในบางเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดทำงานจันทร์ถึงศุกร์ที่ระยองชลบุรีหรืออยุธยาหรืออะไรต่างๆก็มาเรียนไม่ได้เพราะว่าเขาขับรถมาไม่ไหวแล้วครับนะเรียน6โมงเลิก3ทุ่มเนาะต้องออกจากระยองมาตั้งแต่บ่าย3นะแล้วเรียน3ทุ่มขับรถขับไประยองเพื่ออีกวันนึงจะต้องไปทำงานมันไม่ practical มันทำได้ยากไม่ต้องต่างจังหวัดหรอกครับแค่ในกรุงเทพเองงานผมเลิกประมาณทุ่มนึงงั้นผมมาเรียนไม่ทันหรอกแล้วจะให้เลิกก่อน1ทุ่มเป็นไปไม่ได้ผมทราบข้อจำกัดเหล่านี้ดีครับผมก็เลยตัดสินใจครับทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนการสอนจากวันธรรมดาตอนเย็นเป็นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถ้าใครไม่รู้ behind the scene เนี่ยจะคิดว่าก็ไม่เห็นยากเลยก็ประกาศเปลี่ยนก็จบไม่ครับการประกาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องพยายามให้คอนวินหรือว่าชี้แจงให้ท่านอาจารย์ที่สอนอยู่ปกติท่านอาจจะสะดวกสอนวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการของท่านซึ่งผมไม่มีอำนาจในการไปบังคับใครให้สอนนะครับแล้วผมในเมธรรมศาสตร์เรื่องที่สำคัญมากๆก็คือคุณภาพอาจารย์นะครับผมไม่สามารถบอกถ้าอาจารย์ไม่พร้อมสอนผมไปเชิญคนอื่นก็ได้ซึ่งคุณภาพหรือความรู้ความสามารถอาจจะไม่เท่ากับอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเรามีอาจารย์สอนเมธรรมศาสตร์หลัก 30-40 คนนะครับที่มาช่วยสอนแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถสูงมากเนี่ยผมต้องไปคอนวินคนประมาณ 3-40 คนให้ยินดีที่จะมาสอนวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนผมเป็นคนโชคดีครับที่อาจารย์หลายๆท่านก็กรุณาผมได้ยอมสละเวลาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มาช่วยสอนให้หลายท่านก็ไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เข้าใจแต่ก็ยังโชคดีก็มีบ้างครับบางท่านที่ท่านติดจริงๆนะท่านไม่สามารถจริงๆก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นความยากของผมในการหาคนที่มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงกับตัวท่านในการสอนแต่นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำไปแล้วแล้วก็ทำสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีธรรมศาสตร์ก็มีการเรียนการสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ซึ่งสำหรับผมเนี่ยนอกจากเรื่องของการทำให้นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพที่ไม่มีโอกาสเรียนเนี่ยมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ได้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่ช่วยได้เยอะแต่นักศึกษาปัจจุบันก็จะไม่ทราบนะครับคือที่จอดรถก็จะหาง่ายกว่าในการเรียนที่เป็นวันธรรมดาตอนเย็นแค่ขับรถมารถก็ติดแล้วฮะมาวนหาที่จอดรถตอนเย็นนะใครเคยเรียนตอนเย็นเป็นศิษย์เก่าคงทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก็ได้ทำไปนะครับผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าจะเป็นผลลัพธ์ที่เราพูดถึงชื่อเสียงของโครงการก่อนนะครับสิ่งที่เป็นข่าวที่น่าดีใจนะคือมันก็มีการจัดแรงกิ้งอ่ะของ QS นะครับเข้าไปใน management master of management ranking เนี่ย MBA ธรรมศาสตร์ที่ผมดูแลอยู่ก็ได้อันดับ1ของประเทศไทยติดกัน4ปีคือทุกปีที่ผมเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโครงการนะครับแล้วก็ติดอันดับท็อป10ของเอเชีย3ปีปีล่าสุดน่าจะอยู่อันดับที่12ของเอเชียนะครับก็ถือว่าอยู่อันดับที่สูงมากๆนะครับส่วนรางวัลอื่นๆที่เราได้เรามีความสำเร็จของนักศึกษาหลายคนเราได้แชมป์โลกการแข่งขันซิมูเลชันเกมหลายรายการเลยนะครับเกือบทุกปีเราจะมีรางวัลถ้าไม่ได้แชมป์โลกเราก็ได้รองแชมป์โลกนะครับติดรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เคยเล่าให้ฟังอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วว่าเราได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับทั้งในประเทศเองทั้งต่างประเทศเองเราก็ได้รับรางวัลทุกๆปีนะครับทุกๆปีแชมป์โลกแคปซิมแชมป์โลกออฟซิมแข่งแล้วคู่แข่งเราก็เป็นกลุ่มนักศึกษา MIT Yale อะไรพวกนี้คือไม่คือเก่งทั้งนั้นเลยนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจในรางวัลของนักศึกษานะครับโครงการต่างๆของเราส่งเข้าประกวดของ Association of MBA เราก็ได้รับรางวัลชมเชยของการมี Business Partnership ตัวผมเองนะครับก็ได้รับรางวัล
จะเรียกอย่าเรียกว่ารางวัลเลยติด finalist นะครับที่เป็น MBA Director of the Year ก็

0: ของ Business School ทั้งโลกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนตัวเลยนะครับผมต้องพูดแบบนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันคือความสำเร็จของโครงการผมอยากจะสุดท้ายอยากจะแชร์ให้ฟังว่าที่ผมบอกโครงการเหล่านี้มาไม่ได้แปลว่าผมเก่งเป็นเพราะผมคนเดียวไม่ใช่เลยนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้สำเร็จได้จากอย่างแรกก็คือผู้อำนวยการโครงการทีมบริหารในอดีตสร้างมาผมไม่ได้อยู่ดีๆก่อตั้งมันขึ้นมาจากศูนย์นะฮะศิษย์เก่า MBA ผมบอกผมทำสมาคมก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนผู้อำนวยการท่านเดิมๆก็มีดำริที่จะทำเรื่องนี้ก่อร่างสร้างสิ่งเหล่านี้มาก่อนผมก็มาต่อยอดทำให้มันจบทำให้มันสำเร็จผมมีทีมที่เข้มแข็งนะครับผมมีทีมเจ้าหน้าที่ที่อุทิศตัวเต็มที่อีกหนึ่งความสำเร็จที่เราได้พบคือในขณะที่คนบอกว่าจำนวนผู้สมัครลดลงเรื่อยๆ MBA ธรรมศาสตร์จำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วเพิ่มขึ้นแบบจำนวนรับเราก็รับนักศึกษามากขึ้นด้วยจำนวนผู้สมัครก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแบบคะแนนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นจากการลดคะแนนเพื่อจะรับคนเยอะๆไม่ใช่เลยที่เรารับจำนวนคนเยอะเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยนอกจากความเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับค่าตอบแทนใดๆผมไม่ได้ใดๆเพิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เขาไม่ได้คิดนะว่าอาจารย์รับนักศึกษาได้เยอะอาจารย์ได้เงินเดือนเยอะไม่มีฮะเท่าเดิมครับมีแต่งานเยอะขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ผมเห็นว่าถ้าเราสามารถทำให้ชื่อเสียงเรา MBA ธรรมศาสตร์ดีขึ้นได้เราปรับหลักสูตรได้ดีเรามีอาจารย์ที่เก่งเรามีโอกาสต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะมีคนได้รับประโยชน์มากขึ้นมันน่าจะดีนะก็เรารับนักศึกษาได้มากที่สุดเท่าที่ผมรู้ก็คือในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เปิด MBA ธรรมศาสตร์มามากกว่าเดิมก่อนที่ผมจะเข้ามาก็น่าจะ 2-3 เท่าเลยด้วยซ้ำซึ่งอันนี้มันขัดกับเทรนด์ของโลกแน่ๆครับมีแต่จำนวนลดลงแต่เราเพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นกลับมาอีกครั้งนะครับนอกจากผู้บริหาร MBA ท่านเดิมๆที่ท่านก็ช่วยสร้าง MBA มาต่อเนื่องมาตลอดซึ่งผมก็มาต่อจากท่านเพราะนั้นท่านควรจะได้เครดิตเหล่านี้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวไม่ใช่เลยนะครับทีมเจ้าหน้าที่เหนื่อยมากขึ้นนะนักศึกษามากขึ้น2เท่า3เท่าเขาก็งานมากขึ้น 2-3 เท่าเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เท่าเดิมผมมีผู้บริหารมาช่วยเป็นรองผู้อำนวยการโครงการนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านอาจารย์มนวิกานะครับท่านก็มาช่วยปรับหลักสูตรช่วยหลายๆเรื่องมากเลยซึ่งถ้าผมทำคนเดียวผมทำไม่ไหวคณาจารย์ทุกๆคนนะครับเมื่อกี้ผมเล่าถึง CEO Vision ผมก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับก็มีท่านอาจารย์อรพันธ์ท่านเข้ามาช่วยเหลือนะครับท่านมาสร้างวิชานี้ผมก็เอาแค่วิชานี้เข้าไปในหลักสูตรแล้วก็ช่วยสอนในบางเซกนะครับคณาจารย์ท่านอื่นๆผมบอกชื่อได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าท่านก็อุทิศตนให้กับ MBA เต็มที่นะครับก็ต้องขอบคุณท่านเหล่านี้ผู้บริหารคณะตั้งแต่ท่านคณบดีท่านเดิมท่านอาจารย์สมชายท่านก็สนับสนุนเต็มที่มาจนถึงผู้บริหารในชุดปัจจุบันเองก็พยายามจะขับเคลื่อน MBA ให้ประสบความสำเร็จคราวนี้ผมกำลังจะหมดวาระในปีนี้นะครับตอนแรกสุดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าการหมดวาระก็น่าจะให้มันจบสิ้นปีไปเลยแต่ว่าผมคิดว่าผมอยู่มานานพอแล้วผมจะกลับไปที่ออริจินอลของผมที่ผมพูดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าผมมีคนกรุณาชื่นชมนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับว่าอาจารย์ทำได้ดีทำให้ MBA ธรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จต่างๆนานาแต่มันก็ยังไม่ใช่แพชชั่นผมอยู่ดี MBA เนี่ยภรรยาผมบอกนะครับว่ามันเข้ามาในชีวิตผมแบบเต็มๆผมไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่คิดถึงเรื่องของ MBA ธรรมศาสตร์จะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับนั้นผมเต็มที่จนกระทั่งมาถึงจุดนึงมันเริ่มเบิร์นเอาครับมันเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเป็นผู้อำนวยการที่ทำงานรูทีนไปเรื่อยๆรับตำแหน่งแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วก็ทำให้มันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆผมรู้สึกมันคงไม่ดีถ้าเราจะอยู่ตำแหน่งด้วยเหตุผลนั้นก็เลยคิดว่า เออผมสเต็ปดาวน์แน่ๆหมดวาระนี้สเต็ปดาวน์แน่ๆแต่ด้วยความที่ผมชอบคิดอะครับถ้าผมสเต็ปดาวน์ในช่วงเวลาที่หมดวาระเนี่ยคือเวลาเทอมการศึกษาครับปีงบประมาณต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ลงสิ้นปีไงถ้าจะให้หมดเวลามันต้องสิ้นปีใช่ไหมแต่ผมดูสเกจดูแล้วผมรู้ไงว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นไงว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มรับนักศึกษาใหม่ละแต่ถ้าเกิดผมยังอยู่ในตำแหน่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารคงไม่เอาผมออกก่อนเวลาที่ผมจะหมดเวลาหรอกแต่ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปอ่ะมันจะต้องเริ่มงานบางส่วนเริ่มไปแล้วอ่ะแล้วคนที่มาใหม่จากผมอ่ะเขาจะทำงานต่อจากผมลำบากเพราะว่าอันเช่นผมวางแผนแบบนี้ไว้แต่ว่าแผนนี้มันอาจจะไม่ตรงกับแผนของท่านผู้อำนวยการท่านใหม่เพราะนั้นเนี่ยผมดูไทม์เฟรมละช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสเต็ปดาวน์คือช่วงสิ้นปีงบประมาณก็คือ30กันยาผมก็เลยบอกท่านคณบดีครับว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ต่อสมัย2สมัยที่3แน่ๆนะครับให้ท่านอื่นมาทำงานตรงนี้ต่อดีกว่าผมสเต็ปดาวแน่ๆแต่แทนที่จะรออีก3เดือนเพื่อสเต็ปดาวแล้วมันก็จะอยู่ใน middle of process อ่ะจะอยู่ในกลางกระบวนการต่างๆซึ่งมันสเต็ปดาวแบบนั้นคนมาต่อทำงานยากผมว่าตอนนี้คัดแล้วสเต็ปดาวตอนนี้น่าจะดีกว่าก็คือออกก่อนที่จะหมดวาระประมาณสัก3เดือนเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยสำหรับคนที่จะมาต่อจากผมก็หลังจากพูดคุยกันเรียบร้อยก็เป็นการตกลงกันว่าในที่สุดแล้วผมจะหมดวาระของผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ในวันที่30กันยานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอพิโซดนี้ก็คงเป็นเอพิโซดสุดท้ายของรายการ MBA Weekly ด้วยเหตุผลที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้แล้วท่านผู้อำนวยการท่านใหม่มาท่านน่าจะมีนโยบายท่านน่าจะมีแนวคิดใหม่ๆต่างๆนานาซึ่งข้อ1คือผมอาจจะไม่ทราบและข้อ2คือผมคิดว่าผมก็ไม่ควรจะมา suggest หรือมาพูดว่า MBA ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วมันคงเป็นการก้าวก่ายแล้วก็เป็นการสร้างแรงกดดันเปล่าๆเลยที่เราจะต้องมาแนะนำนู่นนี่นั่นไม่ควรแล้วมันเหมือนเอางี้ผมยกตัวอย่างโค้ชฟุตบอลนะคือคุณสเต็ปดาวจากการเป็นโค้ชของทีมนี้แล้วมีโค้ชใหม่มาเนี่ยคุณต้องให้เกียรติโค้ชใหม่โดยที่คุณไม่ใช่ไปให้สัมภาษณ์ว่าทีมที่เราเคยคุมควรเล่นแบบนั้นแบบนี้โค้ชใหม่เขานั่งอยู่อ่ะคุณไม่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ถูกต้องผมก็เชื่อแบบนั้นแล้วไหนๆพูดถึงโค้ชฟุตบอลแล้วนะผมมาถึงจงจุดนี้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเลยนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคือใครชอบเชียร์ฟุตบอลเนี่ยคุณจะเห็นผู้จัดการทีมอย่างเจอร์เก้นคล็อปของลิเวอร์พูลหรือว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าของแมนซิตี้ซึ่งเขาทำทีมได้ประสบความสำเร็จมาตลอดเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเขาออกอ่ะทั้งนั้นจริงๆเขายังไม่หมดวาระใดๆนะแล้วผมเชื่อว่าเจ้าของทีมพร้อมที่จะจ้างเขาต่อแน่ๆผมว่าผมเดานะผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอกแต่ผมว่าผมมีความรู้สึกเหมือนเขาอะคือสองคนนี้ลาออกด้วยเหตุผลว่าเขาเหนื่อยมากแล้วอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาผมเดาว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ต่อไปมันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นไปกว่านั้นผมมีความรู้สึกเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการดำรงตำแหน่ง MBA ธรรมศาสตร์ดีเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ผมก็จะไม่ใช่คิดว่าครับมันจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้คราวนี้วันนี้พูดยาวนิดนึงนะเพราะว่าก็เล่าเรื่องต่างๆนานามาผมก็เลยคิดว่ารายการ MBA Weekly ก็จะจบสิ้นในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแน่นอนกำลังมีความคิดว่าจะเอารายการประจำอันอื่นมาเสียบแทนดีไหมหรือจะปล่อยให้มันเป็นนพดลสตอรี่5วันเลยจันทร์ถึงศุกร์เลยเดี๋ยวขอเวลา1สัปดาห์นะครับขอคิดตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมจะสร้างรายการใหม่เข้ามาเสียบตอนนี้หรือว่าขอเป็นนพดลสตอรี่ยาวไปแล้วก็ตอนนี้จะเหลือรายการประจำแค่วันเสาร์อาทิตย์ก็คือweekend entrepreneur กับ sunday reflection เดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านรู้ถ้ามาถึงวันศุกร์หน้าท่านรู้นะครับขอเวลาตกผลึกคือจริงๆอ่ะมีแนวคิดจะสร้างรายการใหม่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะคือพอมันมีรายการมันต้องต่อเนื่องอ่ะมันจะยั่งยืนได้ไหมมันจะมีคอนเทนต์ได้พูดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยขอคิดอีกทีนึงนะครับโอเคสุดท้ายเนาะสำหรับคนที่เป็นแฟนรายการนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเกือบ4ปีนะครับเกือบ200ตอนนะครับก็ ผมก็พยายามหาข้อมูลต่างๆแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นผอ.ตอบผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะก็มันจะซ้ําเดิมๆแหละมันจะวนเดิมแล้วล่ะเหมือนรายการ OKR Weekly อ่ะผมทํามา2ปีแล้วก็จบอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันหมดแล้วอ่ะเท่าที่ผมจะพูดได้พูดไปมันก็วนเดิมนะผมว่า MBA ก็เหมือนกันมันก็จะวนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนี้แต่นพดลสตอรี่ยังคงอยู่นะฮะไม่ได้ไปไหนยังผลิตรายการต่อเนื่องไม่แค่ไม่มีรายการ MBA Weekly ถ้าใครคิดถึง MBA Weekly ย้อนกลับไปฟัง200กว่าตอนนะฟังไม่หมดไม่สิ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตกลางขนานแทร็กที่241

เชษฐาอนุชาและหนานอินหารือกันจนเป็นที่พอใจแล้วทุกคนที่เหลือก็ได้รับคำสั่งให้เข้านอนเพื่อแผนการต่อไปในพรุ่งนี้เช้าพรานครูผู้เฒ่าไม่แยกไปนอนที่ไหนให้ห่างไกลออกไปเช่นเดียวกับขยินแต่เอาอัฐบริขารในการนอนของแกมานอนอยู่ใกล้ๆฝ่ายนายจ้างข้างๆขยินดารินนั้นก่อนเข้าประจำที่นอนของหล่อนได้ลุกขึ้นมาร้องเรียกเจ้าด้วนเบาๆดูมันยังง่วนคลึงเล่นอยู่กับซากวัตถุโบราณนับอายุไม่ได้นั้นอยู่แต่พอได้ยินเสียงของนายหญิงมันก็เบนตัวเดินแช่มช้าเข้ามาหาทันทีมารยาทของมันที่มองเห็นชัดในความแสนรู้ก็คือแทนที่จะเดินก้าวข้ามหรือเฉียดใกล้มาทางหนานอินกะขยินที่นอนอยู่ทางด้านปลายเท้ากลับเดินหลีกอ้อมไปอีกทางหนึ่งนี่ด้วนพวกเราจะนอนพักกันแล้วนะเธอจะไปไหนนะอยู่เป็นยามดูแลพวกเราทั้งหมดด้วยแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้เสียงด้วยนะด้วนลอนสั่งมันราวกับสั่งคนช้างป่าแสนรู้ยืนโยกกายแกว่งตัวช้าๆแล้วชูงวงขึ้นเป่าลมพรูดออกจากปลายงวงเหมือนจะตอบรับทราบแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวไปไหนคงยืนระงานเงื้อมอยู่ตรงตำแหน่งนั่นเองหญิงสาวเดินเข้าไปตบเบาๆที่ขาหน้าของมันแล้วก็กลับเข้าที่นอนสอตัวเข้าไปในผ้าแบล็งเก็ตผืนใหญ่ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด5คนหล่อนนอนที่เดิมระหว่างพี่ชายกลางซึ่งอยู่ริมสุดด้านขวามือและเชษฐาทุกคนหลับตาเงียบกริบกันไปหมดแล้วจะมีก็แต่หล่อนคนเดียวที่ยังนอนลืมตาโพลงมองดูหลังคาพลาสติกที่มุงกั้นน้ำค้างมือทั้งสองประสานกันอยู่บนทรวงอกระพินหล่อนรำพึงอยู่ในใจอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องรางของเธอช่วยฉันและพวกเราทุกคนไว้ในคืนนี้และเจ้าด้วนช้างของเธอที่เธอเลี้ยงดูปล่อยมันไว้ในป่าด้วยน้ำใจอันกรุณาไม่ได้ฆ่าหรือทำลายมันลงไปซะบัดนี้ก็ได้มาทำหน้าที่ปกปักพิทักษ์เป็นมิตรที่แสนดีของฉันแล้วก็ตัวเธอเองเล่าระพินบัดนี้ไปอยู่ซะที่ไหนแล้วมีอะไรคุ้มครองตัวบ้างเป็นความจริงตามที่มันไตรได้บอกไว้กับฉันหรือในข้อที่ว่าอดีตชาติปางบันเธอคืออัคนิรุธกษัตริย์ผู้กระหายเลือดส่วนฉันคือจิตรางคนางมกุฎราชกุมารีแห่งนิทรานครผู้หลงรักเธอและมีหนำซ้ำเธอยังเป็นอริราชศัตรูผู้ปลงพระชนพระราชบิดาฉันในสนามรบทุกประโยคทุกข้อความที่มันไตรบอกเล่าไว้มันยังก้องอยู่ในสมองฉันทุกขณะดารินถอนใจลึกแล้วพยายามสลัดความนึกคิดอันวกวนทั้งมวลออกไปจากดวงจิตหลับตาลงอย่างโหยละเหี่ยทุกตรมใจ

66ทางด้านห้วยเสือร้องฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนตื่นกันสายผิดปกติไปบ้างเพราะอากาศหนาวเย็นเต็มไปด้วยหมอกและความเหน็ดเหนื่อยที่กรำกันหนักมาตลอดวันวานประกอบกับไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบตื่นเร่งร้อนนักแล้วก็ตามเคยอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วระหว่างพวกนายจ้างมักคุเทศนำทางและกลุ่มพรานพื้นเมืองตลอดจนพวกลูกหาบจะต้องตื่นขึ้นก่อนแล้วเสมอหุงหาจัดเตรียมอาหารต้มน้ำพร้อมยังไม่มีใครเห็นระพินไพรวันและเมื่อหัวหน้าคณะสอบถามกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาคำตอบก็คือพรานใหญ่อยู่ที่บ้านซอกาเล่นี่เกือบจะเป็นสูตรสำเร็จของคำตอบถ้าพักกันอยู่กลางป่าก็พรานใหญ่ออกสำรวจป่าถ้าเขาพักในเขตชุมชนชาวป่าคำตอบก็คือเขาจะมีธุรกิจอยู่ตามบ้านของพวกหัวหน้าหรือนายบ้านแห่งนั้นๆเสมอไปนับตั้งแต่ออกเดินทางด้วยกันมาไม่เคยปรากฏว่าใครของฝ่ายนายจ้างจะตื่นทันหรือตื่นก่อนเขาสักครั้งส่วนเวลานอนก็อย่าหวังว่าจะเห็นเขานอนหลับไปก่อนนอกจากนอนพักตาเฉยๆต่อให้ย่องเงียบเข้าไปสำรวจดูยังไงเขาก็รู้สึกตัวเสมอเฮ้ยนี่แปลว่าพวกเราจะไม่มีวันตื่นทันไอ้เสือนั่นเลยนะคิดบ่นออกมาถ้าตื่นทันหรือตื่นก่อนภายหลังหลับหรือพวกเรานอนหลับที่หลังเขาในเวลาพักแล้วก็ชายคนนั้นก็คงไม่ชื่อรพินไพรวันหรอกถ้าจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็แน่ใจซะเถอะวัยตอนนั้นน่ะเขาป่วยสแตนลีย์ผู้เริ่มจะเข้าใจอะไรได้ดีที่สุดแล้วสำหรับพรานนำทางบอกมาแล้วก็ยกมือขึ้นโบกปัดเป็นความหมายไม่ให้ใครคิดกังวลหรือสนใจอะไรอยู่ในเรื่องนี้ให้มันป่วยการเช้าวันนี้เชิดวุฒิตื่นขึ้นมาด้วยความแช่มชื่นสดใสเป็นพิเศษพยายามสบตาและมีเรื่องพูดคุยเอาอกเอาใจคริสติน่าอยู่ตลอดเวลาแต่แม่ผมทองก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยดวงตาสีฟ้างามของหล่อนที่มองประสานกับเขาส่อความหมายว่างเปล่าปราศจากความในความในใดๆหรือยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นจนเชิดวุฒิเจื่อนแต่ก็ไม่ละความพยายามที่จะประคบประงมเอาใจสารพัดจนสแตนลีย์คีธและเบลสังเกตเห็นเขายังเป็นชายหนุ่มที่อ่อนโลกเกินไปนักและปักใจจริงซะแล้วกาแฟถ้วยเดียวก่อนอาหารเช้าคริสติน่าออกมาเดินฝ่าสายหมอกสแตนลีย์กำลังง่วนกับแผนที่และเอกสารบางอย่างส่วนคีธก็พยายามที่จะติดต่อกับสถานีลอยด้วยวิทยุและเบนก็กำลังสารวนอยู่กับการจัดเตรียมของบุตรชายท่านนายพลฉวยโอกาสปลีกตัวเดินตามหลังคริสติน่ามาและมาทันกันที่เนินผาตัดแห่งหนึ่งไม่ห่างจากบริเวณที่ตั้งแคมป์กลางลานหมู่บ้านเท่าใดนักภายในวงล้อมของหมู่หินที่งอกขึ้นอย่างวิจิตรการตาตามธรรมชาติต่ำลิบลิบลงไปคือไร่ข้าวฟ่างของพวกกะเหรี่ยงเสือร้องที่ยังเป็นม่านมัวอยู่ด้วยละอองหมอกร่างงามของคริสติน่าท่อนบนยังอยู่ในแจ็คเก็ตหนังท่อนล่างเป็นกางเกงหนาแต่ผ้ายืดแบบชุดวอร์มหล่อนหยุดยืนสูดลมหายใจบริสุทธิ์ยามเช้าควักบุหรี่ออกมาจุดสูบช้าๆขณะนั้นเชิดวุฒิเดินด้วยฝีเท้าแผ่วเบาตามหลังมาหยุดยืนอยู่ห่างประมาณ 5-6 ก้าวพิษดูเสื้อทรงอันยืนเด่นเป็นสง่างามประทับใจเขาอยู่เช่นนั้นความรักบัดนี้ท่วมท้นเสียแล้วสำหรับหนุ่มไทยหล่อนคือของเขาและจะต้องเป็นของเขาตลอดไปหัวใจมันร่ำร้องอยู่เช่นนั้นรสเสน่หาที่ผ่านมาในคืนวานดื่มดำกำซาบสวงขีดสุดชนิดที่เขาไม่เคยได้พบจากผู้หญิงคนใดมาก่อนคริสติน่ายืนนิ่งเหมือนจะไม่สำเนียกว่ามีใครมายืนดูอยู่เบื้องหลัง
แต่พอเขาขยับตัวอีกก้าวเดียวใกล้เข้ามาเพื่อจะสวมกอดจากเบื้องหลังน้ำเสียงเรียบๆก็ดังบอกมาว่าอย่าทำอะไรให้มันผิดปกติเกินไปนักวุฒิคริสเชิดวุฒิกระซิบเรียกแผ่วเบาหล่อนนิ่งเฉยเป่าควันบุหรี่ผสมไปกับละอองหมอกเบื้องหน้าพันตรีหนุ่มจากกองทัพบกไทยเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกคริสเวลาห่างกันเพียงไม่กี่สิบชั่วโมงนี่คุณกลายเป็นคนละคนไปเสียแล้วเหรอฉันก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละคริสติน่ากรูบิลนามปลอมไลล่าอามิเตตนามจริงแก่นแท้คริสแต่คุณทำเหมือนลืมอะไรที่เราเคยมีต่อกันหมดสิ้นเลยนะไหลลาดในเสื้อหนานั้นยักนิดนึงฉันไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกไม่ได้ว่ามันจะดำเนินต่อไปในรูปไหนแต่คุณเคยเป็นของผมนะคริสเสียงเชิดวุฒิพร่ารู้สึกเสียใจหมายความว่าไงวุฒิที่ว่าเป็นของคุณน่ะคริสคุณปฏิเสธในการที่เราเคยมีความสัมพันธ์ในทางกายกันอย่างลึกซึ้งมาก่อนเลยเหรอหล่อนหัวเราะเสียงลึกประหลาดสัมพันธ์ทางกายอย่างลึกซึ้งเหรอใช่สินะลึกมากจนหมดของคุณนั่นแหละไม่เฉพาะแต่คุณหรอกใครต่อใครอีกบ้างฉันก็จำไม่ได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าอดีตก็คืออดีตแล้วเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องเป็นของคุณหรือคุณจะต้องเป็นของฉันนี่คริสเชิดวุฒิร้องออกมากลับไปซะเด็กน้อยฉันต้องการอยู่คนเดียวกลับไปน้ำเสียงเนิบๆเหนื่อยๆบอกต่อมาคริสนี่เป็นประโยคเดียวที่คุณจะพูดกับผมได้ในภาวะเช่นนี้เหรอชายหนุ่มพยายามสะกดกลั้นฝืนใจพูดอย่างคืนๆถ้าจะมีอีกสักประโยคก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติเหมือนเดิมหุบปากเฉยๆไว้อย่าแสดงออกอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาสักอย่างไม่ว่าคุณหรือฉันคริสแล้วผมจะได้รับผลตอบแทนอะไรขึ้นมาบ้างจากการที่ผมทุ่มใจทั้งหมดให้แก่คุณถอนกลับคืนไปซะเถอะวุฒิย้ายมันถลำจนถอนไม่ขึ้นเลยนี่คุณไม่ได้รักผมเลยเหรอคริสฉันไม่เคยรักใครสักคนทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าอนาคตด้วยฉันรักตัวฉันเองมหาโหดเลยผู้หญิงคนนี้ผมควรจะฆ่าคุณซะตั้งแต่ในถ้ำนั้นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก็ทำไมไม่ฆ่าล่ะฉันจะได้หมดภารกิจสักทีไงคริสนี่คุณเป็นอะไรไปนี่ก็เรียบร้อยปกติดีทุกอย่างไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณไม่มีหัวใจหรอกเหรอคริสมีมันก็เต้นสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายฉันอยู่ในขณะนี้ยังไงหัวใจมาหายหินอย่างเงี้ยเหรอคุณก็อาจจะเหมือนมาหาหินที่โปรยถล่มลงมาฝังเราเมื่อเย็นวานซืนละมั้งควรจะขอบคุณพระเจ้า
ที่คุณอุตส่าห์ร้องเพลงแทนให้แก่ฉันอะไรนะ Fuck me and die painfully แต่คุณก็ได้กระทำสิ่งนั้นลงไปได้แล้วโดยคุณไม่จำเป็นต้องตายอย่างเจ็บปวดอะไรเลยนี่ใช่ไหมคุณอาจเป็นผู้ชายคนแรกที่โชคดีที่สุดเลือดก็ไม่ได้หยาดออกมาเลยสักหยดเดียวทั้งที่ฉันชอบเห็นเลือดในภาวะเช่นนั้นเลือดของฝ่ายตรงข้ามไงอีห่านี่เดี๋ยวพัดฆ่าซะเลยเชิดวุฒิกัดฟันคำรามออกมาอย่างสุดที่จะอดกั้นกระตุกปืนสั้นออกมาจากซองข้างเอวเสือกปากกระบอกปืนติดหลังหล่อนแทนที่จะหันกลับหรือเคลื่อนไหวสะทกสะเทือนอย่างใดทั้งสิ้นคริสติน่าหัวเราะเบาๆโอเค Go ahead quit the trigger nowนายทหารหนุ่มขบฟันแน่นหน้าแดงก่ำเขากดปืนติดแผ่นหลังหล่อนอยู่อึดใจก็ถอนใจเฮือกสอดปืนเข้าซองตามเดิมพูดเสียงเครือขอโทษคริสขอโทษผมทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณเองก็รู้นี่ว่าผมน่ะรักคุณหมดหัวใจแล้วก็เพิ่งจะมาแน่ใจเอาเดี๋ยวนี้เองว่าคุณไม่ได้รักผมเลยวุฒิทำไมเราไม่เป็นเพื่อนกันล่ะเพื่อน God damn it ผมรู้นะรู้ว่าคุณแอบรักใครคนหนึ่งเงียบๆอย่ามาบอกลอยเลยว่าคุณไม่เคยรักใครก็บอกฉันหน่อยสิบางทีฉันอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้พรานนำทางคนนั้นไงถ้าคุณไม่หลอกผมคุณก็พยายามหลอกตัวเองหรือมิฉะนั้นก็ทั้งสองอย่างปนกันวุฒิคุณรู้นะว่าฉันเลือดเย็นมหาโหดแล้วคุณโง่ยังไงนะที่ดันคิดว่าฉันจะไปรักคนที่เลือดเย็นมหาโหดพอๆกับฉันหรืออาจมากกว่าฉันคนนั้นแทบบัตทัสไอ้ที่คุณพรุษว่าด่าเขานั่นแหละมันเป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกของคุณเองก็สุดแล้วแต่จะคิดแต่กรุณาไปสิมันห่างๆก่อนที่ฉันจะเกิดบ้าขึ้นมาไปวุฒเสียงหล่อนเริ่มกร้าวขึ้นยังโต้ตอบกันในลักษณะที่ยืนหันหลังให้อยู่เช่นนั้นแล้วถ้าผมไม่ไปอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหุบปากแล้วก็อย่าเข้ามาใกล้ฉันเกินไปนะทำไมรังเกียจขยักขยแยงผมนักเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ฉันไม่มีอารมณ์อะไรสักอย่างในขณะนี้นอกจากอยากจะยืนอยู่คนเดียวเงียบๆที่นี่งั้นเราไปตามหาระพินด้วยกันไหมเชิดวุฒิพยายามเปลี่ยนความรู้สึกพูดชวนอ่อนโยนเหมือนเดิมคริสติน่าสั่นศีรษะช้าๆเพื่ออะไรกันวุฒิเพื่อว่าคุณอาจจะมีความสุขและแจ่มใสขึ้นที่ได้เห็นเขาเป็นคนแรกในเช้าวันนี้ไงพูดงั่งๆฉันไม่ต้องไปตามเขาเสียเวลาเดี๋ยวเขาก็ต้องโผล่มาเองตามหน้าที่แล้วความสุขแจ่มใสของฉันก็คืออยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวเงียบๆเข้าใจแล้วถ้าผมจะกอดคุณเดี๋ยวนี้ล่ะคริสติน่าถอนใจเฮือกอย่างอ่อนใจ
แล้วพูดว่าก็ลองดูดิเชิดวุฒิเคลื่อนเข้ามาประกบชิดด้านหลังสวมกอดไว้รอบเอวแล้วก้มลงจูบที่ซอกคอหล่อนเอียงหน้าจูบตอบเบาๆที่ริมฝีปากเขาแต่แล้วขณะนั้นเองเชิดวุฒิก็ร้องจ้ากลั่นออกมาอย่างเจ็บปวดและตกใจขีดสุดบุหรี่ที่คีบอยู่ในมือของหล่อนติดไฟแดงตรงปลายบัดนี้เจ้าของบุหรี่บดขยี้ปลายบุหรี่ลงกระท่อนแขนของเขาที่โอบกอดอยู่อย่างเลือดเย็นที่สุดเสียงดังชีไหม้พองหนังถลอกในพริบตาระหว่างที่เขาพังอ่ะเอามือกุมรอยแผลที่ถูกไฟจี้ลืมตัวทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะคริสติน่าหรือไลล่าอามิเตตก็หันขวับล็อกตัวขัดขาไว้แล้วฟาดนายทหารหนุ่มล้มคลมลงกับพื้นกรวดไปในพริบตาด้วยหลักของคอมมานโดแท็กติกเกินกว่าที่เขาจะคาดฝันหรือเตรียมป้องกันทันแล้วกว่าจะรู้ตัวก็ปรากฏว่าแม่ผมทองขึ้นมาคร่อมอยู่บนอกเขาซะแล้วมีสปริงคมกริบดีตัวแชะเป็นประกายขาววูบบัดนี้มันกดลงที่คอหอยเขาดวงตาสีฟ้าคู่นั้นลุกโชติพร้อมกับเสียงคำรามลอดไรฟันออกมาว่าThat night you fucked me butI didn't kill you because I need it this morning. I want to be sucked before seeing your blood. Come on, suck me till I cry. As you sang it that goddamn song. เชิดวุฒิตาเหลือกตกใจในอาการและคำพูดของหล่อนจนทำอะไรไม่ถูกคมมีดดูเหมือนจะกินหนังกำพร้าของเขาชนิดเลือดออกมาเป็นยางบอลเข้าให้แล้วพร้อมกันขณะที่กระซิบเกรียมๆในลักษณะคำรามอีกมือหนึ่งของคริสรูดซิปกางเกงด้านหน้าของหล่อนปราดลงจนสุดและถ้าหล่อนขยับตัวขึ้นสูงอีกนิดเดียวก็แปลว่าหล่อนนั่งคร่อมทับปากเขาพอดีวินาทีวิกฤตขีดสุดนั่นเองอุ้งมือหนึ่งจากเบื้องหลังฉกมับมาที่ข้อมือข้างหนึ่งที่กำมีดจ่อคอหอยของเชิดวุฒิกระชากร้างขึ้นให้พ้นจากจุดอันตรายในการที่หล่อนจะกดหรือเชือดลงไปต่อจากนั้นร่างของแม่ผมทองที่คล่อมอกนายทหารหนุ่มผู้นอนหงายหมดท่าอยู่กับพื้นก็ถูกรั้งกระชากให้หลุดพ้นจากร่างกายของเชิดวุฒิมาทั้งตัวแล้วก่อนที่จะเห็นว่าใครเป็นใครมีดเล่มนั้นก็ถูกบิดร่วงลงกับพื้นในลักษณะจับบิดแบบยิวยิสูพร้อมกับกระชากตัวหล่อนปลิวห่างเชิดวุฒออกมาอีกคริสติน่าร้องคำรามลั่นเหมือนเสือดาวโกรธจัดแต่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นหน้านิ้วครางออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะหลักการจัดของหน่วยคอมมานโดซึ่งเหนือกว่าทั้งกลยุทธและชั้นเชิงตลอดจนพลังลุกขึ้นเถอะครับคุณวุฒไม่น่าจะล้อเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับเสียงราบเรียบแต่ห้าวต่ำออกมาเบาๆรพินไพรวันเขาโผล่มาจากไหนทั้งสองไม่ทันเห็นและขณะนี้เขาก็จับยึดตัวคริสติน่าไว้แน่นปล่อยฉันปล่อยฉันไอ้ผีบ้าไอ้ผีบ้าคริสติน่าแผดเสียงตะโกนลั่นพยายามสะบัดแว้งตัวกลับแต่ผู้ที่ยึดไว้ด้านหลังมีหลักเกณฑ์ของศิลปะต่อสู้มือเปล่าเหนือชั้นกว่ามากนักบอกเรียบๆต่อมาว่าสงบสติอารมณ์หน่อยครับมิสกรูบินคุณใจคุณวุฒิซักคุณให้ได้ก็ได้แต่ไม่น่าจะต้องบังคับเขาด้วยการใช้มีดกดคอหอยแบบนั้นนะนี่
ผมเหนื่อยในการนำพวกคุณเดินทางแล้วกรุณาเถอะครับกรุณาอย่าให้ผมต้องมาเหนื่อยในการระงับศึกที่เกิดขึ้นใต้ระดับเชิงกลางของพวกคุณหน่อยเลยมันไม่สนุกสักนิดนะครับเชิดวุฒิตะลึงเพราะเหตุการณ์ที่คริสติน่าจู่โจมมาครั้งหนึ่งแล้วบัดนี้เขาต้องมาตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองเห็นกันแค่ไม่กี่ก้าวนี่อีกลุกขึ้นมานั่งหน้าซีดแล้วแดงสลับกันซีดเพราะตกใจแดงเพราะอับอายมันสลับกันชนิดที่บรรยายความรู้สึกไม่ถูกระพินคงจับตัวคริสติน่าไว้ในลักษณะล็อกเช่นนั้นแล้วหล่อนก็หมดปัญญาดิ้นพอได้ยินเสียงเตือนซ้ำให้ลุกขึ้นอีกครั้งเขาก็เอื้อมมือไปหยิบมีดสปริงของคริสติน่าขึ้นมาถือไว้พร้อมกับลุกขึ้นวางสีหน้าไม่ถูกคุณรพินนายทหารหนุ่มรุ่นน้องพูดอ้อมแอมอ้อมแอมไม่เต็มปากนักแล้วฝืนยิ้มปล่อยคริสเถอะครับรู้สึกว่าคริสจะเจ็บมากครับแขนถูกบิดสูงไปข้างหลังนะครับเอาเพื่อเห็นแก่การมาเทพสัปดนผมจะปล่อยหล่อนก็ได้ว่าแล้วจอมพรานผู้ปรากฏตัวโผล่ออกมาอย่างลึกลับและสกัดกั้นเหตุการณ์ร้ายซึ่งยังทำนายไม่ถูกว่าจะดำเนินไปในรูปใดถ้าเขาไม่เข้ามาขัดจังหวะทันการก็ค่อยๆปล่อยคริสติน่าออกอย่างสุภาพพอเป็นอิสระหล่อนสะบัดตัวไปยืนหน้างอเป็นจวักมองดูเขาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อส่วนเชิดวุฒิเดินเข้ามายื่นมีดส่งให้เจ้าของตามเดิมพร้อมกับบอกเสียงนิ่มๆว่านะคริสมีดของคุณอยากฆ่าผมก็เอาเลยเสียไปเต็มเหนียวเลยคุณคริสติน่าสะบัดหน้าจนผมกระจายแล้วมือหน้าไปทางอื่นไม่รับมีดรพินยืนคุมเชิงกอดอกสังเกตดูกิริยาท่าทีของบุคคลทั้งสองที่ประจันหน้ากันอยู่อึดใจหนึ่งเห็นต่างคนต่างนิ่งซึมกันไปก็บอกมาเสียงต่ำๆว่าทั้งสองคนนะครับปลดกลับแคมป์ไปเถอะครับแล้วก็พยายามทำอะไรให้มันปกติราบคาบที่สุดอย่าให้ใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นที่นี่ผมสาบานว่าปากผมเย็บได้สนิทเสมอครับไม่เพียงแต่ปากหรอกอย่างอื่นของคุณก็เย็บสนิทได้ด้วยเหมือนกันคริสติน่าหันขวับมาพ่นพิษร้ายจากแก่นแท้ของหล่อนใส่เขาลักษณะของหล่อนยังไม่ยอมเคลื่อนออกจากที่นั่นสุภาพบุรุษไพรจึงหันมาทางนายทหารหนุ่มถ้างั้นก็ขอร้องคุณวุฒิครับคุณไปซะก่อนอย่าให้เกิดการสงสัยอะไรขึ้นในหมู่พวกเราเป็นอันขาดปล่อยให้คริสเขายืนสงบสติอารมณ์สักครู่ประเดี๋ยวก็ดีเองนะครับตกลงพี่ชายผมเชื่อคุณครับฝากคริสด้วยนะอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้คนเดียวอารมณ์เขาไม่ค่อยจะปกติเหมือนคนทั่วๆไปนักหรอกแล้วผมก็ไม่ถือเขาด้วยผมรักเขาครับไอ้รักน่ะดีครับแต่การขาดทั้งพวงนี่คงไม่ดีแน่คุณเห็นจะต้องระวังตัวให้มากๆหน่อยละรายนี้โรคจิตแบบซาดิสถึง 80% ทีเดียวประโยคหลังเขากระซิบพอให้ได้ยิน2-2เชิดวุฒิไม่พูดอะไรอีกมาหยุดยืนรีรอๆอยู่ตรงหน้าคริสซึ่งหล่อนก็เฉยไม่มองหน้าเขาอยู่อึดใจก็ปามีดลงไปกับพื้นตรงหน้าหล่อนพร้อมกับเดินผละออกจากตำแหน่งนั้นไปเงียบ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

บับสมบูรณ์ตอนจิตกลางคณางแคร็กที่242

นี้จึงเหลือกันตรงตำแหน่งนั้นแค่สองคนเท่านั้นท่ามกลางความสงบเงียบอันปกคลุมด้วยละอองหมอก1คือแม่นักเคมีฟิสิกสาวผมทองในฐานะคนหนึ่งในจำนวนนายจ้างอเมริกันและอีกหนึ่งคืออดีตร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนไทยพรานมักคุเทศนำทางอาชีพคนแรกยืนเม้มริมฝีปากแน่นตาวาวอีกคนคงยืนกอดอกและมองหน้าอยู่เช่น

พร้อมกับยื่นส่งคืนไปให้เก็บซะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบลงเพียงแค่นี้ตรงนี้หล่อนกระชากมีดไปจากมือเขานี่คุณในฐานะพรานนำทางคุณชอบเสือกในเรื่องของคนอื่นตลอดเวลาอย่างนี้เหรอคริสติน่าถามห้วนๆผมไม่ชอบเสือกในเรื่องของคนอื่นหรอกคุณยกเว้นแต่ว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นกับใครในคณะที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็จำเป็นจะต้องเสือกเพราะมันเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนี่แล้วคิดว่าตัวเองเก่งนักเหรออยากจะมารับเคราะห์แทนเชิดวุฒิหรือยังไงนี่คริสใครก็ได้ไม่เฉพาะคุณเชิดวุฒิเท่านั้นหรอกถ้าจะต้องได้รับเคราะห์ขึ้นแล้วก็ผมก็ต้องขอรับเคราะห์นั่นแทนก่อนเสมอละคุณอย่าท้าชะนะพรานใหญ่สั่นศีรษะช้าๆผมไม่ได้ท้าแต่ผมพูดจากใจจริงบนความดีงามของคุณผมขอพูดตรงๆนะว่าความชั่วร้ายน่าสะพรึงกลัวมันก็แฝงอยู่มากพอๆกันและถ้าไม่คิดซะอย่างเดียวอะว่าคุณเป็นคนเสี่ยงชีวิตไต่เชือกไปหิ้วผมขึ้นมาจากเหวเป็นคนพยาบาลรักษาดูแลผมตลอดคืนที่ผมเจ็บไข้ในภาวะเช่นนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผมตบคุณคว่ำไปแล้วทำไมไม่ลองดูอ่ะคุณก็เคยทำมาแล้วนี่พรานใหญ่ยกไหล่ทั้งสองขึ้นแล้วผายมือกว้างออกทิ้งลงข้างกายถอนใจเฮือกหน้าตากิริยาผมมันอาจจะป่าเถื่อนแต่จิตใจผมไม่ได้ป่าเถื่อนไปด้วยหรอกคุณมีดสปริงในมือของหล่อนดีแชะออกมาอีกครั้งแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังบ้าก็ยังไม่แน่ใจนะถึงจะบ้าก็ชั่วขนาดนึงตอนนี้สติก็ควรจะกลับคืนมาได้แล้วนะคุณยังรวดเร็วที่สุดหล่อนปาดคมมีดวืดเฉียดใบหน้าเข้าไปนิดเดียวระพินใจหายวาบเบนหน้าหลบหล่อนบุกเข้าไปชิดตัวสะบัดมีดปาดไปกลางลำตัวเขาอีกพรานใหญ่ขมแมวท้องหดตัวหนีดุมเสื้อของเขาเม็ดหนึ่งถูกคมมีดสะกิดกระเด็นไปคริสหยุดนะเขาร้องหล่อนถมเข้าเสือกปลายมีดแทงทั้งตัวแต่อาการนั้นดูจะเชื่องช้าเล็กน้อยระพินคว้าข้อมือทันทีหมุดหมุนบิดอีกครั้งขืนปล่อยต่อไปเขาอกทะลุหรือไม่ก็ไส้ทะลักแน่การจับจึงเกิดขึ้นอีกหมุนหลอนรอบตัวไปเบื้องหน้าและรวบกอดไว้แน่นหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไม่งั้นผมหักแขนคุณจริงๆหลอนไม่ดิ้นไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นถูกจับแขนและอีกมือหนึ่งของเขากอดรัดอยู่เช่นนั้นตะแคงหน้าหันมามองดูเขาขอบใจนะที่ยังอุตส่าห์จำได้ว่าตอนที่คุณตกไปคาอยู่ในเหวน่ะใครเป็นคนลงไปจัดการเอาคุณขึ้นมาและตลอดเวลาแห่งการนอนซมเจ็บป่วยของคุณใครดูแลคุณตลอดคืนคำพูดของหล่อนไปกันคนละเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนระพินก็ออกจะงงคริสผมไม่เคยลืมบุญคุณใครหรอกนะและสำหรับคุณทำอะไรไว้ด้วยมือแล้วก็อย่าลบด้วยเท้าสินี่มันเรื่องอะไรนี่ที่คุณพยายามจะแทงผมรอยยิ้มลึกลับปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากนั้นจอมพรานขมวดคิ้วจ้องหน้าอย่างฉงนและฉับพลันนั่นเองก็เฉลียวคิดขึ้นมาได้ดูเอาเถอะอุตส่าห์เกิดเป็นชายอาชาชาติรอบรู้จัดเจนเล่หมดทุกอย่างแต่ก็มาแพ้รู้ผู้หญิง

จนได้แต่ปิดเขาพึมพำออกมาใครคุณหรือฉันก็ผมมาเลยคริสผมไม่ทันคุณเลยผู้หญิงนี่เหมือนกันหมดนะทุกชาติทุกภาษาก็มีอวัยวะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละคุณผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายถึงมารยาหลายร้อยเล่มเกวียนไงและในที่สุดผมก็ต้องกอดคุณจนได้คริสติน่าเลิกคิ้วขึ้นรอยยิ้มมีชัยกึ่งหยันหยันทำไมเสียใจมากนักเหรอผิดสัจจะผิดความตั้งใจไว้ใช่ไหมไปดิกระโดดหน้าผาตายซะเลยไปพูดเหมือนเบลไม่มีผิดนะคุณนี่ก็แปลว่าสารภาพกันล่ะว่าเคยยุ่งกับเบลมาแล้วใช่ไหมระพินจำนนถอนใจอีกครั้งกระซิบคริสกรุณาเถอะกรุณาอย่าทำร้ายผมด้วยวาจาเลยคุณมันเจ็บปวดในความรู้สึกของผมซะยิ่งกว่ากระสุนปืนหรือปลายมีดอีกปืนของฉันเคยยิงถูกคุณเหรอมีดของฉันล่ะมันเคยดื่มเลือดคุณได้ยังงั้นเหรออย่าปล่อยฉันนะถ้าปล่อยฉันจะแทงคุณอีกแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าคุณจะโต้ตอบหรือสกัดกั้นฉันอย่างรุนแรงเพียงไหนเอคริสนี่ผมรู้สึกว่าคุณจะบังคับอะไรผมบางอย่างนะก็คงจะไม่เหลือบากว่าแรงคุณนักหรอกขณะนี้คุณก็กอดฉันอยู่แล้วนี่กอดแน่นที่สุดด้วยแน่นเกินความจำเป็นกว่าที่จะสกัดกั้นในสิ่งที่คุณคิดว่าฉันบ้าระพินรู้สึกตัวอีกครั้งเขากอดหล่อนแน่นกระชับจริงๆส่วนหลังทั้งหมดของหล่อนทาบกับร่างกายส่วนหน้าของเขาในลักษณะยืนซ้อนกันอยู่นี่ผมจะทำยังไงถึงจะให้อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นนี่คุณก็รู้นี่ระพินว่าถ้าคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันก็ไล่แทงคุณอีกจะแทงจริงหรือแทงหลอกคุณก็ยุ่งทีเดียวแหละเพราะอย่างน้อยก็ต้องหลบแล้วก็ยึดฉันไว้อีกคุณนี่ร้ายกว่าเบลมากนะคริสใช่500เท่าคุณก็รู้นี่เอาละเพื่อเห็นกับความปกติสุขราบคาบแห่งจิตใจคุณเพื่อเห็นว่าคุณมีชัยอยู่เหนือผมเขากระซิบแล้วพลิกหน้าหล่อนกลับมาเผชิญหน้าโอบกอดอย่างสุภาพแล้วจูบเบาๆที่เปลือกตาทั้งสองข้างแม่ภูเขาไฟที่ปกคลุมไว้ด้วยหิมะสวมกอดเขาไว้แนบแน่นเหมือนจะกลืนร่างของตนเองให้เป็นร่างเดียวกับเขาประทับริมฝีปากผนึกเขาหนักหน่วงและหนาพรานใหญ่ยืนตัวชาเหมือนถูกสะกด

นานเท่าไหร่เขาไม่ทราบได้แล้วก่อนที่อะไรอะไรจะไปไกลเกินกว่านั้นประสาทหูอันเฉียบไปดูเหมือนจะได้ยินเสียงกรวดลั่นเบาๆแสกเดียวอยู่หลังก้อนหินเขาปลดวงแขนของหล่อนที่ตวัดรัดรอบคอออกไปแค่นี้ก็เห็นจะพอละมั้งคริสหล่อนหลับตาสายศีรษะไปมากระซิบโนคุณไม่จำเป็นจะต้องรักหรือแม้แต่ชอบฉันเพียงแต่เอาละผมไม่สัญญาคริสแต่คงไม่ใช่เวลานี้แน่ผมรู้สึกว่าคนของผมอย่างน้อยก็หนึ่งคนเฝ้าแอบดูเราอยู่ใกล้ๆนี่บอกกะหล่อนเช่นนั้นแล้วเขาก็พูดขึ้นดังๆเป็นภาษากะเหรี่ยงบุญคำให้เสียงมาหน่อยสิหรือแกล้งเรียกฉันโดยบอกว่านายห้างใหญ่เขาให้มาตามก็ได้แต่อยากเสือบโคลกมาตอนนี้นะดีไม่ดีมีหวังถูกปืนจากแมมขาดคำของเขาไปอึดใจเดียวก็มีเสียงร้องฟู้ขึ้นเบาๆพร้อมกับตะโกนออกมาเป็นภาษาไทยว่านายครับนายห้างบอบให้มาตามไปกินอาหารเช้าครับคริสติน่าชะงักกึกไปในทันทีแล้วหันขวับไปยังที่มาของเสียงแต่ก็ยังมองไม่เห็นตัวบุญคำหล่อนถอยพละห่างจากเขาไปเล็กน้อยแล้วจ้องหน้ารพินนี่ตาเท่าเจ้าเล่ห์ของคุณนั่นกลายเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคุณแต่ผมรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงฝีเท้าแกคงได้รับคำสั่งให้ออกมาตามผมแล้วประโยคที่คุณพูดกับแกฉันฟังไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องพูดในภาษาที่ฉันไม่เข้าใจด้วยถ้างั้นก็ขอโทษครับมันอาจจะเป็นความเคยชินของผมก็ได้ครับรพินวางหน้าตายอย่างสนิทฉันอยากรู้ว่าคุณพูดกับคนของคุณว่าไงเมื่อกี้ผมก็ด่าแกว่าทำไมจะต้องย่องมาแบบนั้นด้วยผมเองก็ไม่ชอบการเป็นนักแอบดูของแกเหมือนกันหรือว่าคุณชอบคริสติน่าเอาลิ้นดุลกระพุ้งแก้มและพยักหน้าบอกว่าไหนลองเรียกให้แกโผล่มาหน่อยสิระพินแกล้งร้องบอกไปว่าบุญคำออกมานี่หน่อยสิแมมเรียกแน่อย่างนกรู้และทันกันได้ดีเยี่ยมระหว่างบ่าวนายทั้งคู่เสียงบุญคำร้องบอกมาว่านายบุญคำจะรีบไปทำงานเก็บของเก็บคำนายก็แมมรีบไปเถอะแล้วก็มีเสียงคล้ายๆแกย่ำกรวดสวบสวบไปคริสติน่าควบคุมอารมณ์ได้ดีมากสีหน้าอาการของหล่อนเป็นปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพยักหน้าอย่างจำนนคุณก็ควรจะเดินกลับไปพร้อมกับฉันนะแต่ผมว่าไม่เหมาะหรอกคริสเอาเป็นว่าคุณน่ะล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยตามไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกบุญคำน่ะเป็นนักแอบดูก็จริงแต่ก็เย็บปากได้สนิทดีเท่าๆกับผมเหมือนกันแม่ผมทองยักไหลฉันไม่แคร์หรอกว่าแล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับออกเดินผละจากเขาไปอย่างว่าง่ายเกินเชื่อบทจะปรับอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเดิมหล่อนก็ทำได้อย่างรวดเร็วฉับไวราวกับนักแสดงละครไม่ทิ้งร่องรอยอะไรให้เห็นเลยและดูเหมือนจะรู้ด้วยว่าโอกาสของหล่อนตอนนี้สะดุดชะงักลงซะแล้วและพร้อมที่จะวางมือก่อนโดยไม่ดึงดันทุรังต่อไปอีแบบนี้สิน่ากลัวจริงๆขนาดมาเรียฮอฟมันในยุคนั้นว่าร้ายแล้ว
ยังไม่ได้ครึ่งของแม่ผมทองตาสีฟ้าคนนี้ภูมิหลังแบ็กกราวด์ของหล่อนที่เขาได้รับทราบมาจากเบลเป็นความจริงทุกประการ

ระพินไพรวันเอาหลังพิงโขดหินเปียกชื้นด้วยละอองหมอกมองตามหลังหล่อนไปยังหวาดหวั่นจนกระทั่งลับตาแล้วยกมือกุมขมับเขารู้สึกว่ามีฝีเท้าแผ่วเบาของบุญคำค่อยๆย่องเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆโดยไม่จำเป็นต้องหันไปมองเฮ้อนายกูเห็นจะไม่รอดสันดอนไปได้เสียแล้วเฮ้อสงสารซะจริงเขาฝืนปรับอารมณ์ให้เป็นเรื่องขบขันไปซะไงไม่รอดสันดอนหมายความว่าล่มปากอ่าวงั้นเหรอตะคำเฮ้อนายไอ้นั่นก็น่ากลัวอยู่เรื่องนึงละไม่ล่มก็เก่งเต็มทีแต่คนอย่างนายอะถึงล่มก็กู้ขึ้นเรือขึ้นมาได้ใหม่ชักใบเลี้ยวเลาะผ่านแกงโคดหินช่องแคบออกทะเลได้นั่นแหละพายุน่ะมันแรงเหลือเกินเป็นบุญคำก็ทนไม่ไหวแต่อีกเรื่องนึงที่บุญคำว่าสงสารนายน่ะไม่รู้จะบอกยังไงถูกใจนายน่ะบอกว่าไม่แต่ไอ้ร่างกายที่มันบอกว่าเอาอย่างงี้มันลำบากนะนายปวดหัวขอบใจที่มาช่วยไว้ทันฮะแรกก็ว่าจะเงียบๆเฉยๆแล้วนายแต่เห็นนายถูกมนต์สะกดไปแล้วตอนนั้นนายน่ะไม่รู้ตัวหรอกทำไมฉันทำอะไรเหรอก็มือข้างหนึ่งของนายไงยัดเข้าไปในอกเสื้อแหม่มแล้วน่ะสิสมุนขวาจอมนกรู้กระซิบบอกระพินสะบัดหน้าแรงๆอุทานออกมาตายฮะก็ตายสิทำไมจะไม่ตายล่ะนายหลังแหม่มน่ะเอ็นพิงหินเรียบร้อยแล้วไอ้ซิบกุ้งเกงแหม่มก็รูดอยู่ก่อนแล้วกุ้งเกงในก็ไม่ได้นุ่งซะอีกด้วยยังก็เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นเลยโอ้ยไอ้ผีดิบมันไตรมันสะกดนายไม่ลงหรอกแต่ผีดิบตาสีฟ้าผมสีทองน่ะสะกดนายซะอยู่หมัดไปเลยบุญคำรู้ว่านายจะพลาดก็เพราะไม่ได้ตั้งใจหรอกก็เลยต้องแกล้งทำเสียงขึ้นเมื่อกี้นี้เนี่ยนายสั่งแม่บุญคำโผล่มาน่ะโอ้ยถึงไม่สั่งก็รู้เสือโผล่ไม่ตอนนั้นบุญคำมีหวังถูกแมมยิงตับแตกแกคงเกลียดที่หน้าบุญคำพี่ลึกกับนายเออรู้ตัวแบบนี้ก็ดีแล้วแมมคริสให้อะไรกินก็ระวังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรานี่มันตะกละเรื่องเล่าอยู่แล้วอาจจะถูกผสมด้วยยานอนหลับเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าบุญคำหลับเป็นตายจะไม่มีใครมาช่วยฉันโอ้ยนายรับรองบุญคำจะช่วยระวังให้นายในเรื่องนี้ยิ่งกว่าระวังเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะเรื่องอื่นเอาตัวรอดได้ก็นายต้องมาตกลงกับบุญคำก่อนตกลงอะไรอ่ะก็ตกลงว่าแต่พอจะช่วยได้ทันบุญคำก็จะช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ทันบุญคำก็ทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไปซะเลยนะอ้าวหมายความว่าไงที่ว่าช่วยทันก็ช่วยไม่ทันน่ะตาพรานเท่าเอามือเกาหัวแกรกสองบ่าวนายปรึกษาหารือกันเบาๆในเรื่องที่ถ้าหากูที่สามมาได้ยินก็คงเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้าบอคอแตกที่สุดแต่สำหรับทั้งสองขณะนี้แล้วดูมันจะเป็นเรื่องเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังนายไอ้ช่วยทันก็อย่างตะกี้ยังไงล่ะเรือชักใบละแต่ยังไม่ทันแล่นออกอ่าวยังช่วยเอาใบลงเข็นเรือกลับเข้าอู่ได้ทันไงอ้าวแล้วถ้ากรณีที่ว่าช่วยไม่ทันล่ะฮินายก็ถ้าเรือกำลังถึงปากอ่าวแล่นลึกเข้าไปในทะเลก็ต้องให้เรือมันไปตามเรื่องของมันนี่บุญคำยืนอยู่บนฝั่งจะไปตะโกนวกวกกวักมือเรียกให้เรือแล่นกลับมาได้ยังไงอย่างมากก็ยุส่งไปเลยว่าถ้าออกทะเลแล้วก็ไปให้ถึงสะดือทะเลจะรู้แล้วรู้รอดไงแกบอกหน้าตาเฉยระพินมองหน้าแกนิ่งไปครู่ก็ตบหลังป้าบโดยแรงจนตาเท่าสมุนเอกหัวซุนไปนี่
อย่าปล่อยให้เรื่องบ้าๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวฉันนะถ้าจำเป็นจริงๆก็โดดเข้ามาแทนด้วยแล้วกันบุญคำหลังแอ้สูดปากครางอ้อยอุ้ยนายกูมือหนักยังกระตีนช้างอุตส่าห์ให้คำปรึกษาดีๆพามาฟาดหลังบุญคำได้แล้วก็สั่งบ้าๆของนายแทนตัวกันได้ที่ไหนอะต่อให้มือตื้อๆมองอะไรเลยไม่เห็นแต่ขนาดรูปร่างเนื้อตัวบุญคำเหมือนนายที่เมื่อไหร่แม่รูปตัวแผลบเดียวก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครบุญคำมีหวังถูกถีบกระเด็นลอยกันมาถึงฟ้าเลยแล้วก็เป็นเจ้านายขี้ข่ากันมานานปะโถนายพูดเหมือนไม่รู้ใจบุญคำในเรื่องนี้มั่งเลยไอ้เรื่องไต่สะดือในชั้นของเจ้านายแล้วคนอย่างไอ้คำเคยอาจเอื้อมั่งไหมยังมากก็ขอแค่ดูเท่านั้นแหละไม่เคยคิดไกลบังอาจลามปามถึงขนาดนั้นหรอกจริงของบุญคำในสิ่งที่แกพูดและระพินก็ตระหนักดีจะสับปะดี้สีบดลสักขนาดไหนตาพรานเท่าก็รู้ขอบเขตของตนเองนี่คือสิ่งที่เขารักและไว้วางใจแกที่สุดขอโทษนะฉันก็พูดพล่อยๆอย่างนั้นเองมันกลุ้มว่ะไปไปไปกลับไปเถอะเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางแล้วว่าแล้วจอมพรานก็หันมาคว้าไรเฟิลที่พิงก้อนหินใกล้ๆขึ้นมาถือออกเดินทันทีสมุนขวาตามขนาบมาติดๆนี่นายบุญคำเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันนะเรื่องพันนี้สมุนมือขวาน้ำเสียงจริงจังปราศจากแววสนุกขนองโปกฮานายน่ะเป็นผู้ชายทั้งแท่งกลางป่าเปลี่ยวนั่นก็ผู้หญิงสวยซ้ำยังยั่วยวนอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะหลีกพ้นมารประเภทนี้ไปได้บุญคำทำได้ก็เพียงแค่เตือนๆรังๆนายไว้เท่านั้นแต่จะได้นานสักแค่ไหนจนกระทั่งกลายเป็นเสือกปากนายก็อาจจะบอกว่าเออเองทำดีช่วยข้าไว้แต่ในใจนายอาจจะนึกด่าบุญคำก็ได้ว่าไอ้เท่านี่นายยุ่งไม่เข้าเรื่องหมูเขาจะหามเสือกเอาคานเข้ามาสอดกลายเป็นยักษ์ทศกัณฐ์ไปไอ้ความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของบุญคำเลยระพินกอดคอแกไว้ขณะที่เดินไปด้วยกันนี่ตะคำสาบานให้ตายโหงหรืออย่าให้ได้พบกับนายหญิงของบุญคำอีกเลยถ้าฉันคิดกับบุญคำอย่างนั้นทั้งปากและใจของฉันตรงกันในการขอบใจทุกครั้งที่บุญคำเข้ามาช่วยเหตุการณ์แบบนี้ไว้แต่มันก็เป็นการทารุณนายอย่างไม่มีเหตุผลนะกลางป่าเปลี่ยวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นธรรมชาติของร่างกายคนเฮ้ยมันก็กลุ่มเหมือนกันวะถ้าบุญคำเป็นนายบุญคำก็ทนไม่ได้เหมือนกันอะบทจะพูดกันเป็นงานเป็นการแต่เท่าบุญคำก็พูดได้ลึกซึ้งดีเหมือนกันการศึกษาแต่น้อยก็จริงแต่ประสบการณ์มากตลอดเวลาก็คลุกคลีใกล้ชิดกับปัญญาชนแกฉลาดพูดและมีภาษาส่วนสำนวนที่คมคมอยู่มากภายหลังจากที่ระพินลากตัวมาอยู่ด้วยทำให้แกเรียนรู้ทำความเข้าใจกับอะไรต่อมีอะไรได้มากทีเดียวขี้หมูขี้หมาถึงจะ AB ไม่กระดิกหูแต่แกก็พอจะฟังภาษาอังกฤษได้ออกถึงกว่า 10% โดยเฉพาะคำด่าหรือคำหยาบคายสกปรกลามกเพราะประกบคู่เจ้านายเอาคนต่างชาติเดินป่าอยู่เป็นนิจศิลป์เป็นมือขวาคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลายกเว้นแต่จะทำเป็นโง่งั่งหรือทะลึ่งโลนไปตามเรื่องเท่านั้นไม่เห็นเจ้านายนิ่งไปแกก็บอกเบาๆต่อมาว่านายก็อย่าถือสาบุญคำนะไอ้ที่ทำเป็นห้ามหรือแช่งนายไว้เสียงแข็งไม่ให้นายไปผิดผีกับแหม่มสองคนนั่นรวมทั้งคอยกันท่าอยู่เรื่อยโดยจริงแล้วบุญคำเป็นชายนายก็ชายเราเห็นใจกันเสมอแหละบุญคำทำดีที่สุดละและฉันก็ต้องการให้ทำอย่างนี้ตลอดไป
คนเราน่ะจะชนะอะไรได้มันก็ต้องชนะใจตัวเองก่อนฉันเข้าใจบุญคำดีแล้วบุญคำก็เข้าใจฉันดีนายเราจะได้กลับบ้านกันไหมนี่นายอยู่ไม่อยู่แกก็ถามขึ้นเปรยๆบุญคำน่ะคงได้กลับอะแต่ตัวฉันเองนี่ยังไม่รู้นะถ้าฉันเป็นอะไรลงไปบุญคำเป็นหัวหน้าพรานทำงานชิ้นนี้ต่อไปแล้วกันอย่างน้อยก็คิดว่าทำแก่ประเทศชาติไม่ใช่ทำให้แก่อเมริกันพวกนี้หรอกคำพูดเรียบๆของเขาทำให้บุญคำเงียบกริบลงไปในทันทีนั้นไม่เอ่ยอะไรอีกสีหน้าของแกขุ่นมัวเศร้าๆปราศจากความปลอดโปร่งใจผิดไปกว่าทุกครั้ง

0: สบ่างแพงมาไหนกับบ่คัก A1 เพราะบ่มากมีที่อยู่สตางค์อยู่ในห้องบ่สนใจไผเขาบ่กินก็ได้คั่นบ่ได้แต่งหน้าย่ามุ่นว่าแต่ได้ยินข่าวไปแต่ก่อนบ้านเขาเพิ่นมาเว้ากะมารถทางทางหน้ากับวันคั่นมีหมอลำงั้นหากินเขาแรงหน้าจอดผู้ใส่น้ำมองมืดๆเรียบนกคุมอืดเห็นแต่ไฟกอกยาย่ามันห้องแซ่วๆปานอื่นรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนมาฮอดตีห้าอยู่ข้างโบสถ์ใต้กุดลงพอข้างโรงเรียนกับพ่ออ่อนซ่อนเด้แม่ป่าหาเรื่องเธอพ่อผู้เบารอด้วยกับบ่กล้าไปตวยพันยานถือพักขาเป็นหายอีหลีเด้อพ่อว่าต้องไปคือต่อน้ำเบียกให้งานหน้าหาใหม่หาไหลใครแน่เราจนเมื่อยแอร์แล้วซอดแจ้งจังมากลางคืนเพื่อนนั้นสวยอีหลีและเศร้ามากกลายเป็นผีแป้งเมื่อไหลหอกหนาลิทติกเลิกจนหอดสั้นดังเหลียวบ่งหย่อนย่ำยางแต่ประกิจอีหยังมา
1: ก้อยเด้อว้ายผู้เบาจะได้มาบ่พา
0: ว่าจะยุ่งน้ำเขาดอกว่าแต่ว่าเห็นกับตามันอดบอกว่าใดแม่นสิเหมือนพอใดกับบ่ยานว่าแต่เพิ่นต้องการอ่านอินผู้ชายจะเป็นคักหลายเนาะอีพอเราหาเงินพอบ่มาเลี้ยงลูกชายไงมาเป็นกระเทื่อจ่อยนางนาลาจะลอยอ้อย
1: พอรับบ่ได้รับบ่ได้อ้อยอีนี่ก็ใช่มีลูกอ้อย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มเมืองพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่สูงถึง1เมตรรถและข้าวของได้รับความเสียหายเร่งตามหาชายชาวต่างชาติพัดตกคลองถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย1รายช่วงกลางดึกของวันที่24กันยายนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา

0: ยาและบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรการสัญจรได้รับผลกระทบข้าวของและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุชายชาวต่างชาติพลัดตกคลองก่อนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างระมัดระวังท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรโดยบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำเช่นถนนสาย3แยกพระเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ถนนพัทยากลางถนนเรียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์และ Walking Street ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักจากสถานการณ์ส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนและผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันทำให้ข้าวของถูกกระแสน้ำพัดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนอยู่น้ำพัดจนล้มส่วนขยะมูลฝอยลอยไปตามกระแสน้ำและไปติดตามกำแพงเสาไฟรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดที่มีน้ำท่วมขังขณะที่ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์และสิ่งของขึ้นในที่สูงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับเหตุแจ้งว่ามีชายพลัดตกลงคลองบริเวณซอยมาบยาเลีย45ย่านเนินพรับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นทราบว่ามีชายแต่วชาวต่างชาติ3คนเดินตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมและไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองก่อนเกิดเหตุมีผู้พัดตกลงไปในคลองผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยชาวต่างชาติได้2คนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังตรวจสอบและค้นหาผู้เสียหายตามแนวคลองโดยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำมีจำนวนมากและกระแสน้ำในคลองยังไหลแรงส่วนสัญชาติและรายละเอียดของผู้เสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชช.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอน
8: กระดี่ได้น้ำ
9: เฮ้ยจะติดไหมนะเน็ตก็ช้าอีก
10: อย่าเครียดเลยลูกเราทำเต็มที่แล้วนะ
9: แต่ว่าหนูตั้งใจอยากจะเป็นนักเขียนที่เก่งๆเหมือนกับแม่นี่ค่ะอุ๊ยผลสอบมาแล้วแน่เลยค่ะแม่จริงๆด้วยเย้หนูสอบติดแล้วค่ะแม่ดีใจจังเลย
10: จริงเหรอลูกลูกแม่นี่เก่งที่สุดเลยดูสิกระโดดโลดเต้นเหมือนกระดี่ได้น้ำไม่มีผิดเลยลูก
9: แม่ว่าไงนะคะหน้าหนูเหมือนปลากระดี่เหรอคะแม่
10: ไม่ใช่จ้ะกระดี่ได้น้ำนะเป็นสำนวนเปรียบเทียบของคนที่ดีใจจนออกนอกหน้าเหมือนปลากระดี่ที่อยู่ในน้ำแห้งพอมีน้ำใหม่ไหลมาเพิ่มก็จะดีใจว่ายกระโดดไปมาเหมือนที่เชเอมทำอยู่นี่ยังไงล่ะจ๊ะ
9: นึกว่าแม่ว่าหนูหน้าเหมือนปลากระดี่ซะอีกอะค่ะ
10: อย่ามัวแต่ดีใจซะจนลืมการเตรียมตัวเป็นนักศึกษานะจ๊ะและอีกอย่างนึงลูกต้องไปอยู่หอพักต้องดูแลตัวเองแล้วนะลูก
9: ไม่ต้องห่วงค่ะแม่ลูกแม่น่ะเก่งอยู่แล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมกับวชช.ปัตตานีผนึก16ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU พิเทน Next ดึงทุนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์พิเทนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายรวม16หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU พิเทน Next ณวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในการนี้นางสาวขวัญจิตเคงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรและศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภายในงานยังเปิดตัวโครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,570 ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาถิ่นพิเทนพร้อมจัดเวทีเสวนาจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปาตานี357ปีพิเทนต้องไปต่อและเตรียมจัดชุดความรู้12ชุดด้านประวัติศาสตร์ภาษาอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวชุมชนการรวมพลังของ16ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับรากเหง้าของชุมชนเพื่อผลักดันพิเทนต้องไปต่อสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่

0: สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนห้ามเลิกจ้างคนท้อง
10: นก
9: พักนี้ทำไมดูหน้าตาเครียดๆล่ะหวยไม่ถูกอีกละสิ
10: กำลังเครียดเรื่องเพื่อนน่ะเจ๊มันท้องแล้วโดนเจ้านายไล่ออกเฉยหนูงงมากๆเพื่อนหนูทำงานก็ดีนะแต่นายจ้างบอกว่ากลัวว่าท้องแล้วจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมและจะปลดออกจากตำแหน่งต่อไปอ่ะเพื่อนหนูจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอะเจ๊
9: แบบนี้ไม่ได้นะจะเลิกจ้างเพียงเพราะท้องได้ยังไงกันน่ะ
11: กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเหตุเพราะตั้งท้องขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานที่ตั้งท้องจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนายจ้างไม่สามารถไล่ให้ลูกจ้างที่ตั้งท้องออกจากงานหากฝ่าฝืนนายจ้างมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาทโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
10: โหถ้าไล่ออกเพราะท้องเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปบอกเพื่อนหนูเลยค่ะ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ดีเลยฮะ
1: ว่าคือว่าไปเฮือนไม่ไงคือมาเร็วแท้ๆ
0: เอาข่อยบ่ทันรถเนาะมั่วข่อยคือเอาเข่าคอกับไปใส่นี่ฮะ
1: ชื่อเข่าคอกันแล้วมันขินหญ้าอยู่ทั้งยอดบักฮวงพุ่นน่ะ
0: บ่ต้องมาเว้าเด้อกลับบ้านเดี๋ยวนี้ข้าบ่อยากหัวตากลับเดี๋ยวนี้
1: ครับคุณเมียครับครับเอาจังซี่ซะฮะมูเจ้ากินรถจ่ายไปก่อนเด้อข่อยไปเคลียร์กับ
2: ซ่อมบ้านโอ้ยโอ้ย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักที่อำเภอฮอดผสานวิถีลัวเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้พัฒนาชุมชนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวศรีโสภากฎคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักกลุ่มผักดอยโอเคตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มคือการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับวัดโดยพระอาจารย์กฤษณชัยปัญญาวัฒโนพร้อมกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุตลอดจนต่อยอดการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนอกจากนี้กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวมาร้อยเรียงกับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชนทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดอำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ลำไยข้าวและพืชผักด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิมที่พึ่งพาสารเคมีซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาสู่การ

0: ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงโดยมีระดับความสูงประมาณ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและมีชุมชนชาติพันธุ์ลัวซึ่งดำรงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานทั้งการตีเหล็กและการทำมีดลัวการทอและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อาทิถุงย่ามลายตวนอาหารพื้นถิ่นเช่นพริกดำข้าวดอยลัวตลอดจนงานหัตถกรรมลูกปัดและสร้อยเดือยไก่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ได้ที่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บนถนนฮอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหลักกิโลเมตรที่29บนถนนทางหลวงหมายเลข108หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0817830289พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสระแปลงรูป
10: วันเนี้ยที่ห้องเรียนของพี่เขาเล่นทายปัญหาเสียงสระกันน้องก้อยอยากเล่นไหม
11: ไม่รู้ว่าน้องจะตอบได้ไหมเอ้าลองก็ได
10: ้เด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
11: ก็สระเอกไงก้อยเรียนมาแล้วว่าสระเอกถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คู้ไง
10: ถูกต้องฟังปัญหาต่อไปนะเด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
11: ง่ายนิดเดียวก็สระแอะไงเจ้าสระอะแผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คูเหมือนสระเอะนั่นแหละ
10: น้องของพี่เก่งจริง
12: ๆคำที่ใช้สระเอะและสระแอะเมื่อมีตัวสะกดรูปสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

Bravo number. Oh yes, Beckham. Your name's Beckham, man. Boy, follow to, to, ba, man, you. ฝรั่งห้องโอ้ยส์แมนยู

ราจะเป็นกลุ่มเขียนลายเส้นเปลี่ยนภาษาฟ้าลังก็เลยดังมาตั้งแต่มือนั้นไปใส่ไทยบ้านก็เอิ้นข่อยว่าเบ็คแฮมงามใส่เสื้อแม่นยู่ผู้สาวแน่เอิ้นเบ็คแฮมเบ็คแฮมข่อยทั้งปื้มทั้งอายเอิ้นหลายจนสิ้นก็ยังว่าตั้งแต่นั้นมาข่อยดังเป็นตานาย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือ4

0: ให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มหาภัยโทรศัพท์เวิร์มฮัลโหลสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารขณะนี้ทางเราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของคุณมีส่วนพัวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะและกำลังจะถูกอายัดในไม่ช้านี้ค่ะรบกวนคุณโอนเงินเข้าบัญชีที่ดิฉันจะบอกเพื่อยืนยันตัวตนและโปรดรายการอายัดนะคะต้องรีบดำเนินการภายในวันนี
7: ้
8: ไม่งั้นจะถูกอายัดบัญชีนะคะ
7: อย่าเยอะอะไรอ่ะลุงไม่เคยยุ่งลุงเป็นคนดีหาเช้ากินค่ำเนี่ยลุงมีหลานต้องเลี้ยงอีกตั้งหนึ่งคนแน่ลุงว่าหนูอ่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะ
8: ไม่เข้าใจผิดหรอกค่ะคุณลุงถ้าคุณลุงไม่ยอมทำรายการตามที่ดิฉันบอกทางเราก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
7: ฮะตกลงครับแล้วจะให้ผมทำยังไงครับ
9: ช้าก่อนนะคะเพราะภัยสังคมที่มาในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะหากมีคนโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันทางการเงินให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะสถาบันทางการเงินและหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวและไม่มีนโยบายแจ้งให้ลูกค้าหรือประชาชนโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์นะคะฉะนั้นหากท่านไม่แน่ใจควรติดต่อหรือสอบถามไปยังสถาบันทางการเงินหรือหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างจะดีกว่าอย่าเพิ่งทำตามที่เขาบอกนะคะหรือไปแจ้งความกับตำรวจก็ได้ค่ะ
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
10: ถ้ามันมีต้นตอที่ไม่เป็นบุญมันมีความร้อนมันมีความวุ่นวายถ้ามีความผิดอยู่ที่ใจแล้วมันยิ่งหาที่ตั้งที่อยู่ของตัวเองไม่ค่อยได้มันทุรนทุรายไปหมดท่านต้องระวังให้ตรงสุปฏิปันโนให้ดีตรงผู้ชุปฏิปันโนให้ดีตรงญาญาปฏิปันโนให้ดีตรงสามีจีปฏิปันโนเนโนให้ดีตรงตรงต่อความตั้งใจดั้งเดิมไม่มีเหตุมีผลพอกับการที่จะวางอารมณ์ตัวเองอย่าไปกังวลกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าไปสมองของเรื่องไม่เป็นเรื่องประคับประคองจิตเจ้าของให้รู้โดยสภาวะที่เป็นจริงกับการเกิดขึ้นที่ต่อเนื่องกับเราที่กระทบในความรู้สึกของเราต้องประคับประคองจิตให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันมายังไงมันอยู่ยังไงแล้วมันไปยังไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเวลาร้อนนะมันจับไม่ถูก เวลาเย็นน่ะมันถึงจับได้เวลาร้อนน่ะมันจับไม่ได้จับยากต้องเย็นกับความจริงที่เกิดขึ้นก็เย็นต่อความจริงที่มีอยู่เย็นกับความเป็นธรรมที่มีอยู่วิสัยของการได้คิดจริงปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจของธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่าได้ความเข้าใจที่จิตได้ความเข้าใจที่ใจที่มันเข้ามาสัมผัสทางนอกทางในมันดูออกส่วนที่กำหนดอยู่จะอยู่ยังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นจะแก้อะไรก็แก้ตรงนั้นถ้ามันอาการใดๆก็อย่าหนีจากลมอาจจะต้องสูดลมหายใจออกลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆปล่อยให้ไม่กระท้อนลมหายใจออกลึกๆแล้วก็วางกำหนดให้ดูอาการเกิดขึ้นของสภาพลมลมเป็นปกติทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรถ้าลมมันอยู่ในความเป็นปกติทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรถ้าผิดปกติเท่านั้นมันจึงเกิดความอึดอัดให้ทำลมมาเห็นความเป็นปกติดูลมเห็นลมเล่นลมจับลมให้ดูที่เด่นที่ตั้งของความเป็นอริยบุคคลอยู่ตรงนั้นพอลมได้ที่จิตมันก็เกิดความละเอียดขึ้นทำมาลมละเอียดธรรมก็ละเอียดลมละเอียดจิตก็ละเอียดใจก็เกิดความเป็นกลางเกิดขึ้นธรรมอยู่ตรงนั้นความได้ลมเป็นที่ตั้งของใจความได้เหตุผลที่ตั้งอยู่ที่การกำหนดจึงเป็นธรรมที่ละเอียดขึ้นกำหนดตรงไหนตรงนั้นเด่นชัดกำหนดตรงไหนตรงนั้นสว่างชัดการเกิดของความเป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นในส่วนความตื่นลึกน้ำบางในส่วนของความเป็นธรรมเป็นกลางก็จะปรากฏขึ้นอย่างนั้นได้ธรรมะปฏิบัติได้ธรรมะปฏิบัติที่เฝ้าดูรู้เด่นเห็นชัดได้ในธรรมะปฏิบัติที่เฝ้าดูรู้เด่นเห็นชัดธรรมก็จะเป็นกลางธรรมก็จะเป็นบุญในส่วนของธรรมะปฏิบัติที่ละเอียดสุขุมในส่วนธรรมะปฏิบัติที่เยือกเย็นจึงมีที่เกิดที่มาที่ได้ที่มีที่เป็นต้นตอของความเป็นธรรมเป็นกลางก็จะละเอียดขึ้นอย่างนั้นฐานะที่เราทั้งหลายพยายามอยู่ตั้งใจอยู่ก็พยายามให้สุขุมพอเย็นพอให้หนักแน่นพอเราจะรู้ว่าเป็นอยู่ยังไงเกิดอยู่อย่างไรได้อยู่อย่างไรจิตของเราใจของเราก็จะบ่งชัดชัดชี้ชัดเห็นชัดขึ้นมาความเป็นธรรมที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นธรรมที่ง่ายๆอ๋อเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ดูสักแต่ว่าดูการเกิดขึ้นของทุกอย่างก็รู้อยู่เข้าใจอยู่การแก้ก็แก้ตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นบางทีก็ต้องข้อแรงๆบางทีก็ต้องข้อเบาๆบางทีก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางทีก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางทีเฉยได้แล้วก็ดีเองบางทีก็เฉยแล้วมันดีไม่ได้ก็ต้องดูธรรมที่เกิดขึ้นมันจึงมีต้นต่อที่มาที่เกิดการสัมผัสภายนอกภายในจึงวางใจอย่างของได้ตัวปล่อยที่ไม่วางตัววางที่ไม่ปล่อยก็อยู่ในความหมายที่ว่าเป็นกลางเกิดขึ้นจิตของเราก็สักแต่ว่าดูว่ารู้ว่าเห็นการพินิจพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็วางต้นธาตุต้นธรรมต้นธาตุต้นขันขึ้นในจิตเจ้าของกำหนดพินิจพิจารณาไล่ไปไล่มามันอยู่ตรงนี้อย่าหนีอยู่ข้างหน้านี้อยู่ข้างนี้จากเรื่องที่เกิดอยู่นี้ไม่ได้ยิงไปยิงวิ่งมันเหมือนสุนัขไร้เนื้อต้องจี้ตามเห็นตามรู้ตามเข้าใจตามยิงจี้ยิงเด่นยิงเห็นยิงชัดยิงจี้ยิงเด่นยิงเห็นยิงชัดธรรมะปฏิบัติก็บ่งขึ้นมาที่ใจของอ๋อเป็นลักษณะอย่างนั้นทำก็ได้ความเป็นกลางเกิดขึ้นทำก็ได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นเราจึงบอกว่าเปิดเผยตรงไหนเปิดเผยตรงนี้เปิดเผยอย่างไรเปิดเผยอย่างนี้มีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนี้แหละความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นพอจิตมันเข้าถึงความเป็นกลางเป็นธรรมแล้วมันก็บอกชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดมันก็นิ่งสงบเย็นอยู่อย่างนั้นธรรมะปฏิบัติก็ละเอียดด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นกลางก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้ตื่นลึกน้ำบางรู้ความเป็นกลางเป็นธรรมรู้ความละเอียดของจิตของใจของไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรที่จะทำให้ยุ่งยากวุ่นวายยิ่งดูยิ่งงามยิ่งดูยิ่งใสยิ่งดูยิ่งละเอียดยิ่งดูยิ่งไปได้ตลอดรอดฝั่งทำเป็นลักษณะอย่างนั้นสังเกตดูการกระทบกระทั่งของเรามันยิ่งทำให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่องของการกระทบมันทำให้เราคิดขึ้นมาได้อ๋อไอ้ตัวนี้เองทำให้เราอยู่ด้วยความมั่นคงถ้าไม่มีตัวนี้บางทีเรามันจะทะเลถลายถ้าไม่มีตัวนี้มันจะหาที่ตั้งของใจไม่ได้มันจะกลายเป็นลิงโลดตามอาการของใจของพอมีตัวนี้เข้ามามันต้องบอกว่านิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรนิ่งสงบอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีอะไรเข้ามาแผ่วพันไม่มีอะไรเข้ามาขัดข้องไม่มีอะไรเข้ามามองใจพอจิตมันลงไปอยู่อย่างนั้นมันต้องบอกว่าเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นที่ตั้งอะไรเกินกว่าเหตุกว่าผลที่มีอยู่ ถึงบอกไม่พูดนะมันรู้อยู่แก่ใจของพูดมากมันก็ยุ่งมากพูดน้อยมันก็ยุ่งน้อยบางทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทุกอย่างมันก็เป็นพระโพธิสัตว์ทำมาปฏิบัติจึงเห็นของจริงที่ใจของอย่างนั้นเพราะการเกิดขึ้นของแต่ละอย่างเราสังเกตใจสังเกตการกระทบอารมณ์ภายนอกกระทบอารมณ์ภายในที่สัมผัสที่รับรู้สังเกตดูอาการที่เป็นอยู่อย่างนั้นจึงบอกว่ามีลักษณะของความเป็นธรรมพอจิตละเอียดลงถึงบอกรู้ว่าจิตละเอียดจิตยาก็รู้ว่าจิตยาจิตใสก็รู้ว่าจิตใสจิตอยู่ได้ก็รู้ว่าจิตอยู่ได้มันเห็นแล้วว่าทั้งหมดมันมีสักแต่ว่าทำให้อยู่ให้มีให้เป็นให้เกิดให้เห็นสักแต่ว่ามีว่าเป็นเท่านั้นกิริยาการของความเป็นอยู่สัตว์โลกทั่วไปก็มีอย่างเดียวกันหมดน่ะกินอยู่นั่งนอนเดินสัมผัสมีอาการเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรมากมายพอรู้เด่นอย่างนี้จิตมันก็วางพอวางมันก็อยู่เป็นกลางใจมันก็ได้ทำในลักษณะของการดูรู้สักแต่ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นการเข้าไปสัมผัสผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องวางได้ปล่อยได้ไม่ใช่เรื่องการทำให้ต้องเกิดแรงอาฆาตแรงพยาบาทแรงจองกรรมจองเวรจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาทำให้ก่อความยุ่งยากวุ่นวายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จิตจะรู้จริงแล้วมันจะไม่มีอาการของการเพ่งโทษจะปิดกล่าวร้ายมีกระแสธรรมที่เป็นไปในลักขวายผิดพอจิตมันรู้แล้วมันมีลักษณะอย่างนั้นมันตรงผิดแก้ไขผิดปรับปรุงที่สุดมันก็ได้ความตรงต่อความมีเหตุมีผลการเกิดขึ้นของศาสนธรรมคำสั่งสอนก็กังวานที่ใจของมนุษย์พอใจมนุษย์มันมีความกังวานใจมันก็ได้ที่ตั้งของความเป็นกลางเป็นธรรมการเกิดธรรมจึงเกิดด้วยความมีเหตุผลอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติถึงบอกเฝ้าดูจับตาดูรู้จนถึงที่สุดความเป็นธรรมก็ละเอียดขึ้นตรงกลางตรงใจใจได้ท่าในความแท้มีเหตุมีผลใจได้ท่าในความเป็นจริงเหตุมีผลใจก็หาความพ้นทุกข์ด้วยความปฏิบัติในภาคปฏิบัติในทางธรรมะปฏิบัติต้องบอกว่าเฝ้าดูจับตาดูอย่าหวั่นไหวเพราะการได้มาเป็นอยู่อย่าหวั่นไหวเพราะสิ่งที่มีอยู่ดูจนมันรู้ว่ามันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นจิตมันก็มองลงไปตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ผมยันหนังดูเห็นเป็นสภาพอย่างเดียวกันหมดอะไรข้างนอกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ข้างในอย่างนี้ข้างนอกมันก็เป็นอย่างนี้ตนธาตุตนธรรมจึงเป็นลักษณะอย่างเดียวกันไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรวิเศษวิโสเกินความจริงที่มีอยู่ถึงบอกคนที่มีแพ้เป็นมันต้องระแวงมันต้องระวังมันต้องกลัวเพราะมันสร้างกรรมด้วยความไม่เข้าใจธรรมจึงเป็นอยู่อย่างนั้นให้ธรรมะปฏิบัติถึงบอกพยายามให้ละเอียดสุขุมพอกับการที่ได้คิดจากสิ่งที่กระทบยิ่งกระทบยิ่งเด่นยิ่งเห็นยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งซึ้งจิตมันก็หลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นมันทางให้ทำพ้นทุกข์ถ้ามีตัวขัดตัวแต่งตัวเติมตัวเสริมมันก็ไม่เนียนไม่ใสใจก็ไม่ได้ติดตั้งของความเป็นใจมันก็กลายเป็นใจเหลวใจล้มเหลวไปหมดเหตุผลเป็นอย่างนี้เพราะมันทนต่อความจริงไม่ได้มันจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้ามันทนได้มันก็ได้ติดตั้งของความมีเหตุผลเพียงพอเกิดมาสร้างบุญกุศลวาสนาบารมีใส่ใจก็ต้องเกิดมาด้วยความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ธรรมะปฏิบัติจึงจะได้ความเป็นกลางเกิดขึ้นขออนุโมทนาในส่วนในความเข้าใจตั้งใจฝึกปฏิบัติต่อเนื่องกันเพราะความตั้งมั่นในพระสัทธรรมด้วยการดูการรู้การสัมผัสการได้ยินได้ฟังมาจงเป็นไปเพื่อการให้อภัยซึ่งกันและกันจงเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์สงหาเกื้อกูลซึ่งกันและกันจงเป็นไปเพื่อความอบอ้อมมารีเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในน้ำใจที่สูงส่งมีปกติให้อภัยมีน้ำใจที่สูงส่งด้วยธรรมทานคือการให้อภัยเป็นทานธรรมะปฏิบัติก็จะปลงวางได้ในส่วนลึกของใจของให้อภัยกับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่รู้เท่าไม่ถึงการอย่าไปเอาผิดแล้วอย่าไปเอาถูกตัวเราก็จะเป็นกลางจิตก็จะวางจากอารมณ์นั้นๆธรรมะปฏิบัติก็จะยังมักยังผลให้สู่แนวทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่วุ่นวายเพราะการได้มาเป็นอยู่กับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วๆกันสำหรับวันนี้เป็นการทำความเข้าใจแยบคายเป็นการทำความจริงที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเป็นการทำไว้ในใจอย่างท่องแท้เป็นการทบทวนได้หลายตลบแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าซึ่งเกิดแล้วเกิดอีกเป็นแล้วเป็นอีกก็เป็นสิ่งที่พิจารณาได้เพราะความจริงน่ะเป็นของเก่าความจริงน่ะไม่ใช่ของใหม่ความจริงน่ะเป็นของที่มีอยู่แล้ว ความจริงน่ะเป็นของที่เกิดอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วแปรปรวนอยู่แล้วในสภาพอย่างนี้ในเหตุการณ์อย่างนี้ในความจริงที่เป็นอยู่อย่างนี้เราผู้ฝึกปฏิบัติได้ยอมไม่สงสัยยอมไม่มีข้อต่อรองยอมไม่มีข้อแม้ข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นเราผู้ฝึกปฏิบัติได้จิตใจนั้นจะต้องไม่กังวลกับเรื่องใครจะไปใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไม่อยู่ใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะเป็นหรือใครจะตายเพราะความจริงนั้นมันปรากฏโดยเหตุดังที่กล่าวมาแล้วจิตใจของเรานั้นจะเข้าสู่ความเป็นปกติเพราะมันไม่เก่าแล้วมันก็ไม่ใหม่เป็นอยู่อย่างนั้นมันเกิดโดยความเป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้นมันมีโดยความเป็นปกติอย่างนั้นถึงว่าจะไปถึงนิพพานตรงไหนนิพพานของจริงน่ะมันเป็นอะไรกว้างขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนลึกขนาดไหนสูงขนาดไหนมันไม่มีขนาดมันไม่มีกว้างมันไม่มีใหญ่มันไม่มีลึกมันไม่มีหนามันไม่มีบางคำว่านิพพานในส่วนลึกของใจคือการไม่หวั่นไหวต่อการได้ดูได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสเมื่อไม่มีการหวั่นไหวความเป็นปกติของความรับรู้สัมผัสก็เกิดขึ้นถึงบอกว่ามันไม่ได้มีที่มันไม่ได้มีทางมันไม่ได้มีใกล้มันไม่ได้มีไกลไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่ถึงหรือว่าเราจะถึงมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดสภาพอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้ความจริงอย่างนี้มันมีพร้อมก่อนที่เราจะเกิดที่นี่เราจึงบอกว่าอย่าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนจะไปดูว่ามันจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลจะไปดูว่ามันเป็นอะไรยังไงที่ไหนก็ต้องดูความจริงที่ใจนั่นแหละแล้วเราก็จะรู้อ๋อตรงนี้พอใจมันอยู่เป็นปกติแล้วมันก็รู้เท่านั้นแหละว่าตรงนี้แหละคือความเย็นตรงนี้แหละคือความสะอาดตรงนี้แหละคือความบริสุทธิ์ตรงนี้อะตรงที่มันอยู่ด้วยความเป็นปกตินั่นแหละให้เราไปแต่งไปเติมไปเสริมให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันจึงไม่มีความบริสุทธิ์ที่มันไม่บริสุทธิ์เพราะเราช่างแต่งช่างเติมช่างเสริมมันเลยกลายเป็นเรื่องตามอำนาจความรู้สึกของตัวเองจริงๆแล้วกระแสมันเห็นกันอยู่ทุกเมื่อมันไม่ไกลแล้วมันก็ไม่ไกลมันมีความจริงที่เกิดอยู่โดยปกติใครจะไปบอกว่าพระนิพพานนั้นอยู่ไกลพระนิพพานนั้นอยู่ไกลพูดจนตายก็ไม่เห็นความจริงเพราะมันไปหลอกตัวเองไว้ก่อนในส่วนในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ไกลแล้วไม่ได้ไกลมันมีอยู่แล้วมันมีโดยความเป็นปกติอยู่แล้วคนที่หลงที่ลืมที่เสริมที่เติมที่แต่งจนเกินขอบเขตจึงหาที่มันเป็นจริงไม่ได้พอแต่งจนจำหน้าตัวเองไม่ได้บางครั้งบางขณะแต่งจนจำผมจำเผ่าตัวเองไม่ได้แต่งจนจำตัวเองไม่ได้บางครั้งบางขณะนึกว่าคนใหม่พอถ่ายรูปว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้คนละคนแต่งจนหลงกลมายาของตัวเองที่ถูกแต่งความจริงนะมันไม่ได้มีอะไรทั้งหมดเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบอกว่าพระนิพพานนะไม่ได้ไกลนะไม่ได้ไกลนะไม่ได้มีแดนใดพบใดนะมันมีความจริงที่มีอยู่แล้วพอใจมันเข้าถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมความจริงมันก็กลายเป็นเรื่องไม่หวั่นไหวความจริงมันก็กลายเป็นเรื่องปกติใครจะว่ายังไงใครจะไม่ว่ายังไงมันก็มีอยู่แล้วปากของคนใครจะอยู่ยังไงใครจะไม่อยู่ยังไงมันก็มีแล้วนั่นคือคนพระนิพพานจึงไม่จนด้วยเหตุผลมีความจริงที่มีอยู่พร้อมที่มันอันตรพานเพราะว่ามันแสดงออกเกินขอบเขตที่อ่อนกำลังเพราะเราแสดงออกเกินขอบเขตจึงไม่เห็นแดนของพระนิพพานที่ใจคือเหตุไปแสดงไปแต้มไปเติมไปเสริมจนลายไปหมดจนจำไม่ได้พอจำไม่ได้แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอันตรพาลไม่รู้ใครเป็นใครดูไม่ออกเสร็จแล้วกลายเป็นเรื่องอันตรพาล อันธพาลก็เกิดขึ้นที่ใจอย่างนั้นอันธพาลก็เป็นอยู่อย่างนั้นพอรู้เห็นเด่นชัดอย่างนี้ใจมันก็เกิดความยุ่งยากทันทีเพราะไอเรามันหาความต้นตอไม่ได้ตรงที่มันลิงโลดข้ามไปจากของเก่าที่มีอยู่เราก็คิดว่ามันจะต้องใหม่เอี่ยมอ่องสดสดร้อนร้อนจริงๆมันไม่มีอย่างนั้นดอกมันมีปกติของมันอยู่ดีคนละอย่างชั่วคนละอย่างเลวคนละอย่างเลิศคนละอย่างประเสริฐคนละอย่างรู้คนละอย่างไม่รู้คนละอย่างความจริงมีปกติเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตของเราไปทำความเข้าใจในสภาพอย่างนั้นจิตของเราก็เห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรในส่วนลึกของใจที่อยู่พอรู้ซึ้งแล้วมันวางพอรู้จริงแล้วมันสดหมดสงสัยพอไปเห็นความตายในความตายที่มีอยู่พอไปเห็นความเกิดในความเกิดที่มีอยู่พอไปเห็นการแก่ในการแก่ที่มีอยู่พอไปเห็นการจากในการจากที่มีอยู่กับโลกความเป็นจริงอย่างนี้จิตมันก็วางอารมณ์เท่านั้นเองอ๋ออันนี้เองเรามันถูกสมมติจนหลงเงาตัวเองถูกสมมติจนลืมเงาตัวเองมันถึงเป็นอยู่อย่างนั้นถูกของจริงมันปกปิดไว้หมดที่สมมุติเอาไปแล้วก็แต่งจนเติมปกปิดไปหมดของจริงที่สมมุติจากหน้าเป็นอีกสีหนึ่งก็แต่งเป็นอีกสีหนึ่งจากผ้าสีหนึ่งก็แต่งเป็นอีกสีหนึ่งทั้งๆที่ความจริงก็คือสีขาวนั่นแหละถึงเวลามาก็เป็นสีขาวหมดเลยไม่มีสีอะไรหรอกเราสังเกตดูเอาผ้าดำเป็นธงเอาผ้าเหลืองเป็นธงเอาผ้าแดงเป็นธงปากไว้บนยอดต้นเดือพอถูกลมบ้างแดดบ้างฝนบ้างสัดไปสัดมาก็เหลือแต่สีขาวคือผ้าในส่วนลึกของใจเรานั้นก็มีลักษณะของเดิมเป็นอย่างนั้นที่เรามาแต่งสีแดงสีดำชั่วขณะมันหลงเพลินเพลินไปอำนาจความรู้สึกว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นมากๆมันก็หลงพอหลงในความรู้สึกรับผิดชอบมันก็กลายเป็นตัวไม่มีที่จุดยืนอ้ออย่างนี้เลยกลายเป็นเรื่องหวั่นไหวไปหมดพอเคยได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ไหวเคยได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ไหวเคยเป็นอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ไหวเคยอยู่อย่างนั้นมาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ไหวใจมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าในความเข้าใจถ้าในความจริงใจถ้าในความบริสุทธิ์ใจมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนลึกของธรรมะปฏิบัติก็เย็นในส่วนลึกของธรรมะปฏิบัติก็เย็นก็สะดวกก็สบายความหมายที่เป็นกลางเป็นธรรมก็ดูเด่นเห็นชัดดูได้เข้าใจชัดจิตก็มีลักษณะสว่างสงบเย็นโล่งอย่างนั้นฐานการเกิดขึ้นของความละเอียดก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นพอจิตมันลงปุ๊บจิตมันก็วางพอวางมันก็วางพอวางมันก็เย็นจิตมันก็เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะไอ้เรานั้นมันไปตะคุบหน้าตะคุบหลังมันเกินไปบางทีมันเกินความจริงทั้งที่ความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มียังไงก็อย่างนั้นที่เรามาเติมมาเสริมมาแต่งมันเลยหลงไปบางครั้งบางขณะถ้าทำด้วยความรู้ทำด้วยความเข้าใจเวลาลอกก็ลอกเวลาเสริมก็เสริมเวลาเติมก็เติมเวลาลดก็ลดถ้ารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้จิตของเราก็กลายเป็นจิตที่มีความละเอียดการพิจารณาในจิตของตัวเองก็กลายเป็นจิตที่ละเอียดเกิดขึ้นดูจนเห็นดูจนเด่นดูจนชัดจิตก็เกิดความละเอียดขึ้นในจิตธรรมะปฏิบัติมันก็มองอ๋อเป็นอย่างนี้ของเดิมไม่มีอะไรมันไม่ได้มีหนาวมันไม่ได้มีร้อนมันไม่ได้มีอ่อนมันไม่ได้มีแข็งมันไม่ได้มีสูงมันไม่ได้มีต่ำไอ้เราผู้ไปสมมุติเอาสูงเอาต่ำเอาดำเอาขาวเหมือนกับการไปสมัครงานจะต้องเอาลักษณะอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้จะต้องเอาอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกไอ้มันเอาต้องการความกิเลสของคนที่ต้องการรับจริงๆทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเหมือนกับการประกวดนางสาวงามนั่นแหละความจริงคนมันงามคนละอย่างกรรมการที่ตัดสินตั้งกติกาขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีคุณสมบัติสัดส่วนเท่านั้นสัดส่วนเท่านี้ต้องมีผิวเนียนอย่างนั้นผิวเนียนอย่างนี้กรรมการตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้นความจริงแล้วไม่ตั้งคนเหล่านี้ก็มีวรรณะผิวพรรณของตัวเองโดยปกติไม่มีพร้อมไม่มีอ้วนไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวโดยปกติถ้าไม่ได้มีการไปประกวดชิงกิเลสของคนตัดสินแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนี่คนตัดสินต้องการอย่างไรกรรมการเหล่านั้นต้องการอย่างไรก็ยอมรับเหล่านั้นเท่านั้นเองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันว่าตามกิเลสของคนต้องการเท่านั้นคือจะเอาให้งามเอาให้แพ้เอาให้ชนะตามความรู้สึกตัวเองเห็นว่าดีที่สุดถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่ได้เป็นสาวงามก็กินยาตายหมดเท่านั้นแหละหรือไม่ก็ต้องไม่มีการได้แต่งงมแต่งงานนี่เห็นมันก็มีกันทั้งนั้นน่ะงามคนละอย่างดีคนละอย่างเป็นคนละอย่างโดยปกติเป็นอย่างนั้นอันกิเลสมนุษย์ได้ชอบปรุงแต่งขยายขึ้นมาต้องการให้ถูกตามอำนาจวาสนากิเลสของตัวเองจริงๆแล้วไม่มีใครไม่งามแล้วก็ไม่สวยไม่กิเลสมันสวยมันกิเลสเพราะมนุษย์สมมุติเอาเท่านั้นเองจริงๆโดยธรรมชาติมันเป็นกันอยู่อย่างนั้นจิตเมื่อไม่หลงอย่างนี้จิตก็เป็นปกติการเข้าถึงต้นตอของความมีเหตุมีผลก็รู้อ๋อเป็นอย่างนี้หรือ จริงๆแล้วมันไม่มีทั้งสวยทั้งงามมันไม่มีทั้งดีทั้งเด่นมันเป็นปกติโดยธรรมชาติธรรมก็ได้ความเข้าใจจากการสมมุติไม่สมมุติธรรมก็ได้ความเข้าใจว่ากิเลสมันแต่งกิเลสมันเติมจนกลายเป็นเรื่องของความหลงพอหลงแล้วมันก็เกิดอารมณ์โทสะเกิดขึ้นพอไม่ได้ยังใจมันก็เกิดความวุ่นวายหลงทางก็เกิดความงุนงิดหลงทางก็เกิดความไม่สบายใจนี่คือความหลงของมนุษย์ท่านไม่หลงแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ปรุงแต่งเติมเสริมจึงไม่มีจุดที่เป็นธรรมถ้าเรามาฝึกให้เห็นธรรมรู้ธรรมใจเรามันต้องอ๋อมันว่าตามเขาถ้าไม่ว่าตามเขาเราก็อยู่กับเขาไม่ได้แต่เป็นอย่างเขาเราก็ต้องจะอยู่กับเขาได้ถ้าไม่ได้อย่างเขาเขาก็คงไม่รับเราคนทำงานเท่านั้นนั่นคือกิเลสของมนุษย์ต้องการเท่านั้นเองในส่วนหนึ่งสมมติที่กำหนดไว้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกอยู่ที่ความพอใจของบุคคลเท่านั้นเองอยู่ในความสมัครใจของบุคคลเท่านั้นเองทำเมื่อมันถึงต้นตอของความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรทั้งหมดมันดูออกว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรอะไรไม่เป็นอะไรมันไม่ได้ดีตรงโน้นมันไม่ได้ดีตรงนี้มันไม่เร็วตรงไหนมันเร็วตรงใจเรามันไปปรุงไปแต่งเร็วตรงจิตของเรามันไปกำหนดขึ้นมาทั้งนั้นพอเรากำหนดได้อย่างนี้จิตของเรามันก็เห็นความเป็นจริงขึ้นมาในจิตมันก็รู้สภาพที่แท้จริงมีลักษณะอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดพอมันเห็นธาตุในความเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตั้งชื่อแล้วที่สุดมันก็อยู่อย่างนั้นขั้นไม่ตั้งชื่อความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นทำแท้นั้นไม่มีชื่อไอ้ที่เราไปตั้งเอาตามความรู้สึกเข้าใจว่าอย่างที่ว่านั่นน่ะดีเพรสชันมันเกิดประเทศอะไรก็เราตั้งอันนั้นไปโรคอะไรมันเกิดในของใครใครค้นพบก็ตั้งชื่อนั้นขึ้นมากี่โรคกี่ชนิดแม้แต่ต้นไม้ใครเห็นอย่างไรก็ตั้งขึ้นมาต้นนี้ควรจะชื่ออย่างนั้นต้นนั้นควรจะชื่ออย่างนี้ตั้งในความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละต้นไม้มาจากโน้นก็ตั้งว่าต้นชื่อนี้ต้นนั้นชื่อนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีชื่ออะไรของมันดอกไอ้เราเนี่ยมาสมมติเอาพอมาสมมติมันหลงสมมติพอมาหลงสมมติมันจึงเกิดความวุ่นวายไปหมดจิตจึงไม่เป็นปกติใจจึงไม่เป็นกลางพิจารณาอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้เราจึงเห็นอ๋อไอ้ตัวที่มันไม่หวั่นไหวไม่กำเริบไม่เสิบสาวไม่ยาวยุ่งมันก็เห็นความเป็นจริงจิตดั้งเดิมเป็นประพัดสลังจิตตังจิตดั้งเดิมมีความเป็นประพัดสอนอคันตุเกหิกิเลเสหิสิ่งที่เราเข้าไปถูกสมมติจรมาใหม่ๆจึงพายเราหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นจึงทำให้เราเป็นคนหวั่นไหวได้อันจริงๆเรามานั่งมาฝึกย้อนกลับไปดูของจริงสิ่งที่เป็นอยู่พอจิตมันเห็นต้นตอธาตุในความเป็นธาตุแท้ๆมันก็ลงพอจิตลงมันก็ปลงตกในอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอจิตลงมันก็วางจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตก็เย็นจิตก็สว่างจิตก็วางธรรมก็เป็นกลางเกิดขึ้นที่ใจจิตใจของเราเมื่อได้กำหนดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดและแยบคายใจก็เกิดความเป็นกลางเกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ก็มั่นใจว่าเราทั้งหลายจะได้ขอคิดจากการพิจารณาคำว่ามรรคคำว่าผลคำว่าพระนิพพานไม่ไกลไม่ไกลมีอยู่แล้วในความจริงที่มีอยู่โดยปกติเราไปตั้งชื่อเอาหรือเราไม่ตั้งชื่อเอาลองพิจารณาความจริงสิ่งที่เป็นอยู่โดยปกติคนที่เข้าถึงความเป็นปกติได้นั่นแหละคือกระแสของธรรมที่ไม่กำเริบไม่เสิบสาวไม่ยาวยุ่งไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องไม่มองใจกับสิ่งที่มีอยู่นี่คือข้อวัดปฏิบัติให้พิจารณาเราจะได้ไม่พูดว่านิพพานอยู่ไกลนิพพานอยู่ไกลมันไม่มีที่ใกล้แล้วมันก็ไม่มีที่ไกลโดยปกติเป็นกันอยู่อย่างนั้นมีกันอยู่อย่างนั้นเกิดกันอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนั้นโดยสภาวะธรรมพอเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะไม่หวั่นไหวความเย็นมันก็เกิดขึ้นการเข้าไปเสียดแทงด้วยอารมณ์กระทบกระทั่งก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือคำว่านิพพานในความเข้าใจที่ปฏิบัติได้จิตมันก็เกิดธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์จึงประมวลลงในธาตุที่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ย้อนขึ้นไปถึงครูถึงอาจารย์ก็เห็นความเป็นจริงอย่างนั้นศาสดาของเราก็มีแต่การ32รู้ตรงความจริงคือมีอยู่เห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่ก็ประกาศความจริงออกมาอ๋อนี่คือความเป็นจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่บ่งชัดชี้ชัดเมื่อเข้าถึงต้นตอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสภาพในความเป็นจริงอย่างนั้นได้จิตก็วางเป็นปกติอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดการปรับได้รู้เท่าทันต่อสภาพความเป็นจริงก็เกิดความละเอียดขึ้นจิตก็วางอารมณ์จิตก็เป็นกลางจิตก็เป็นหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็อิงอาศัยด้วยเหตุผลที่มีอยู่ในส่วนในความเข้าใจอาศัยเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยการผูกพันต่อเนื่องเบื้องต้นอาศัยเหตุปัจจัยที่เราส่งเสริมซึ่งกันและกันในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ในส่วนในความดีที่เราอิงอาศัยที่ยึดหลักที่เป็นเหตุเป็นผลเราจึงได้ธรรมะปฏิบัติที่พิจารณาออกทำความเข้าใจได้กระแสธรรมจึงเป็นปกติที่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในส่วนของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณความดีจริงที่มีอยู่คุณความดีที่มีอยู่คุณความจริงที่เข้าใจจึงดีจริงถ้าไม่เข้าใจไม่มีความดีอะไรเลยไอ้ที่เราเข้าใจในความจริงสิ่งที่มีอยู่จึงมีความดีแท้ธรรมะเป็นสัจจะความจริงจึงปรากฏขึ้นที่ใจการพิจารณาจึงไม่ใกล้ไม่ไกลการพิจารณาจึงไม่กว้างไม่ใหญ่ไพศาลดูไปดูมามันไม่มีอะไรนิ่งๆมันก็รู้จริงขึ้นมาที่จิตเจ้าของอ๋อเป็นอย่างนี้ต้นตอของธรรมก็ปรากฏขึ้นตรงนี้ส่วนในความรู้ความเข้าใจที่ฝึกปฏิบัติมาจงเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่ออำนาจบุญกุศลอย่างตนของตนในเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ยังตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเข้าใจในส่วนแห่งความทุกข์ที่เกิดอยู่ในใจของตัวเองยังตนของตนจงอย่าได้มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันตั้งอกตั้งใจสร้างบุญกุศลวาสนาบารมีให้เกิดด้วยอำนาจของความจริงความเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ความพ้นทุกข์จงปรากฏด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จิตของเราทั้งหลายจงตั้งจิตปรารถนาดีอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัตว์ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปจงทุกประการทุกเมื่อด้วยเทอญไอ้ตัววิ่งไอ้ตัวกิเลสธรรมะไม่ต้องไปวุ่นตัววุ่นไอ้ตัวกิเลสธรรมะมันของจริงมันอยู่ปกติเหมือนกับแผ่นดินแผ่นหินแผ่นทรายอย่างที่ว่านั่นแหละเรื่องประกวดนางงามน่ะจริงๆมันก็งามทุกคนนะใช่ไหมแล้วยังไงคนมันสมมุติเจ้าถูกกิเลสเจ้าของอาจจะดูขาอ่อนคนอื่นมันก็งามเฉพาะเรื่องนั้นน่ะนะใช่ไหมมันงามทุกคนแหละใครไม่งามธรรมะมันงามโดยปกตินะฮะหรือยังไงเพนนีว่าถ้าเพนนีรู้ตัวเองไม่งามก็คงกินยาตายแต่นานแล้วอ่ะหรือยังไงความมืดสลัวความสว่างถ้าเราจะดูจากการเกิดขึ้นของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็ดูออกเราก็ดูได้เวลาจิตมันหลงจิตมันหลงพอจิตมันลงมันก็ไปตามอำนาจของมันถ้าเราดูออกเราดูได้เวลาจิตลงลงด้วยอำนาจมายาที่ถูกเสกสรรปัญญาที่ถูกยกยอปอปั้นที่ถูกเติมถูกเสริมถูกแต่งให้ผิดจากปกติให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่มีอยู่เพลินด้วยการถูกเสกสรรปัญญาเพลินด้วยการยกยอปอปั้นเลยกลายเป็นเรื่องไม่มีที่อยู่ที่ตั้งในความเป็นธรรมที่มีอยู่หาเหตุไม่ได้หาผลไม่ได้จึงพาตัวเองต้องเดือดร้อน ต้องพาตัวเองให้เศร้าหมองจึงพาตัวเองให้ขุ่นมัวเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวความหน้าที่เผลออำนาจที่เผลอจึงเป็นอยู่อย่างนั้นอำนาจของความเผลอแป๊บเดียวนั่นแหละทำไมเซทำไมดินไม่หลุดเราต้องพยายามเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อฟังเมื่อได้ดูต้องกำหนดรู้ว่าที่เกิดที่มาของสิ่งเหล่านี้เมื่อกำหนดถึงต้นตอได้ก็เท่ากับกันแล้วก็แก้พร้อมเสร็จการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีอยู่ที่เราพยายามกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นอาการใดๆทางร่างกายก็ดีทางจิตใจก็ดีนั่นแหละคือเหตุแห่งความเป็นธรรมที่เราพยายามทำความละเอียดของใจอยู่ของให้เข้าไปสงบรู้ก็รู้ละวาระจิตเห็นก็เห็นวาระจิตรู้ก็รู้ว่าในความเป็นจริงที่กายที่จิตที่เวทนาที่อารมณ์เท่ากับเรานั้นพร้อมที่จะกันจะแก้ไม่ความมืดบอดมืดมิดเข้ามาทับถมจิตใจของตัวเองจนหลงจนตั้งไม่อยู่ที่เราพยายามกำหนดฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่เรื่อยๆฝืนจนใจจะของนั้นอยู่ความจริงมันก็เป็นธรรมความจริงก็เป็นเหตุความจริงก็เป็นผลในธรรมะปฏิบัติถ้าเราถึงมาว่าดูออกเข้าใจได้ เราจึงรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามืดอะไรที่จริงที่จริงทำให้เราบอดให้ความมืดบอดของใจนั้นเป็นอะไรข้อความจริงที่เกิดอยู่ที่ปรากฏอยู่ที่เป็นอยู่สังเกตดูออกมันทำให้เรามืดเราบอดทำให้เราหูหน้าตาบอดเพราะความที่เราไม่จงใจไม่ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เห็นความเด่นชัดแจ่มชัดที่จิตที่ใจของตัวเองเมื่อเราพยายามทำความให้แจ้งชัดในสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตในใจของตัวเองได้ทำเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อความมีเหตุมีผลทำเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจความรับรู้รับผิดชอบแล้วก็รับวางรับละก็เกิดขึ้นที่ใจเราการใดๆที่ออกมาก็เป็นไปเพื่อการรับผิดรับถูกรับชอบแล้วก็วางที่ใจเราได้ทุกเมื่อการใดๆที่เกิดขึ้นที่ใจของเราก็เป็นการที่รับรู้แล้วก็วางลงทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราถึงบอกพร้อมปลงพร้อมวางพร้อมเลิกพร้อมละพร้อมพร้อมถอดพร้อมถอนพอจิตใจมันได้ตนต่อของความเป็นที่มาที่เกิดของธรรมใจนั้นจึงได้ความตั้งมั่นของความมีเหตุผลจิตใจนั้นจึงได้ความตั้งมั่นของความเป็นอิสระจิตใจนั้นจึงได้ความตั้งมั่นของความเป็นธรรมการเกิดขึ้นของธรรมจึงเป็นการเกิดขึ้นที่สุขุมที่ละเอียดที่หนักแน่นที่มั่นคงเป็นการเกิดขึ้นที่ปลงได้วางได้เป็นการเกิดขึ้นที่ละได้เลิกได้ถอนได้ในส่วนแห่งความจริงความเข้าใจที่มีอยู่เมื่อมากำหนดเพ่งพินิจพิจารณาลงไปแล้วจิตมันก็สว่างเย็นขึ้นมาใจมันก็เย็นใสขึ้นมาในธาตุที่รู้ก็รู้เป็นกลางธาตุที่วางก็วางลงในอารมณ์ที่กำหนดรู้ส่วนที่เห็นอยู่ส่วนที่เป็นอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ถึงมาว่าหลงไอ้ตัวหลงน่ะคือตัวพยายามทำให้เกิดความไม่เห็นชัดไม่รู้ชัดพอหลงน่ะมันคดมันเคี้ยวมันงอไอ้ตัวหลงมีตัวลักษณะหยิกหยิกงองอไม่ค่อยตรงไม่ค่อยสว่างจึงมีอาการของความมืดบอดของใจยอของนี่คือตัวหลงมันเกิดขึ้นในจิตคันเมื่อเรามานั่งกำหนดทบทวนดูอาการที่เกิดขึ้นทุกวาระนี่แหละคือสร้างฐานะของความมืดมิดของใจนี่แหละคือสร้างฐานะของความมืดบอดของใจเราจึงมาแก้ไขว่าการเกิดของแต่ละอย่างนะมันต้องคลี่คลายออกมาดูยิ่งปิดมันยิ่งเกิดความสงสัยยิ่งปิดมันยิ่งเกิดความไม่แน่ใจยิ่งปิดยิ่งอำพรางไว้มันยิ่งเกิดความลนเลโลเลไม่แน่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้เราจึงมานั่งกำหนดดูว่าที่มาที่เกิดของแต่ละอย่างนั้นมันมีที่ตั้งของความเป็นธรรมทั้งนั้นที่อยู่เราก็มีธรรมคำสอนเราก็มีบุคคลสิ่งแวดล้อมเราก็ให้เราก็น่าจะได้ขอคิดจากสิ่งเหล่านี้ท่านเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบเย็นลงไปแล้วเราก็น่าจะได้ขอคิดกับความจริงสิ่งเหล่านี้จิตของเราก็จะคลายความมืดบอดตัวหลงตัวเหลืองตัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารก็หมดไปจากจิตใจของเราคันเรามานั่งกำหนดย้อนกลับไปย้อนกลับมาหลายตลบหลายทีดีดักจิตมันก็เกิดความละเอียดขึ้นทุกวันทุกเวลามันก็รู้ส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษส่วนที่หาประโยชน์มิได้มันก็เกิดความเข้าใจแล้วอะไรจะไปเดือดร้อนอะไรจะไปเศร้าหมองอะไรจะไปขุ่นมัวกับเรื่องของเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจิตมันก็คลายออกมาจากอารมณ์ที่เข้าไปหลงยึดหลงผูกหลงมัดหลงเกาะเอาจริงเอาเป็นเอาตายด้วยความหมายมันรู้เท่าทันต่อวาระที่เกิดขึ้นมันต้องดูตัวมายาที่มันจะแสดงออกมันหลอกเราให้เรารู้ไม่ทันมันหลอกมันร้อนมันมีอาการของตัวหลอกตัวร้อนสังเกตดูที่เราดูอาการที่มันเกิดขึ้นมันพยายามที่จะเสกสรรปั่นยอมันพยายามที่จะยกยอปอปั่นมันพยายามที่จะดันทุรังให้ถูกอำนาจที่ใจต้องการเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของอ่อนกำลังแล้วอันตรพานมืดบอดในที่สุดท่านเมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติใจเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อมนุษย์ชาติที่เกิดมาที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เ พราะมันเคลิ้มชั่วขณะจิตมันเคลิ้มชั่วขณะลมเข้าออกมันเผลอชั่วขณะจิตหนึ่งจึงตกอยู่ในอำนาจของความอ่อนกำลังจึงตกอยู่ในภาวะที่เป็นอยู่อย่างนั้นขั้นเมื่อเรามานั่งกำหนดไปกำหนดมาทบทวนไปทบทวนมามันก็จะบอกอ๋อนี่หรือคือกลมายาของความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากอยู่อยากรู้อยากเข้าใจมันมีแต่ตัวอยากที่ครอบงำไว้ได้มันจึงเป็นอยู่อย่างนั้นขั้นเรามานั่งพินิจพิจารณาหลายทีดีหนมันก็ออกมาเป็นต้นเป็นต่อความเปิดเผยที่ใจเราก็เกิดขึ้นการที่เราจะทำอะไรการที่เราจะพูดอะไรการที่เราจะแสดงออกอะไรมันก็มีเครื่องหมายเป็นเอกลักษณ์มีเครื่องหมายเป็นอนุสรณ์ชีวิตมีเครื่องหมายมีเครื่องเตือนสติของตัวเองทุกเมื่อการกระทำคำพูดสิ่งที่แสดงออกใดๆก็มีเครื่องหมายเครื่องเตือนสติของตัวเองได้ทุกเมื่อไม่เกิดอาการของแรงอาฆาตไม่เกิดอาการของแรงพยาบาทไม่เกิดอาการของแรงหึงหวงห่วงใยจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลการที่จะทำอะไรให้มันคลายออกวางออกละออกเลิกออกในความรู้ความเข้าใจที่เป็นธรรมก็เป็นที่ตั้งของความมีเหตุมีผลเพียงพอการใดคิดจากสิ่งที่เกิดอยู่เป็นอยู่ก็ทำให้เรารู้ว่าตัวมายาเนี่ยมันจะพยายามทุกอุบายให้เราหลงมันจะเสกสรรปัญญาตามอำนาจเพลิงความต้องการของมันทุกวิถีทางขั้นเรามานั่งกำหนดแล้วก็ถอนวางเลิกละในความรู้ความเข้าใจดังที่กล่าวนี้ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ดูออกส่วนที่เป็นโทษก็ดูออกส่วนที่เป็นคุณก็ดูออกส่วนที่เป็นโทษก็ดูออกส่วนที่เป็นบาปก็เห็นชัดส่วนที่เป็นบุญก็เห็นชัดจิตใจของเรามันก็คลายความหลงออกจิตใจของเรามันก็คลายความไม่รู้ออกจิตใจของเรามันก็คลายความหลงความไม่รู้ออกเหลือแต่ความจริงที่เป็นอยู่เหลือแต่ความเข้าใจที่ปรากฏอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นบุญเป็นส่วนหนึ่งความดีเป็นส่วนหนึ่งความงามเป็นส่วนหนึ่งความเข้าใจที่ต้องแท้จิตของเราก็จะได้ไม่หลงไหลใจของเราก็จะวางเย็นสนิทเมื่อจิตใจของเราวางเย็นสนิทจิตก็เกิดความบริสุทธิ์พอจิตบริสุทธิ์ก็รู้ว่าจิตบริสุทธิ์จิตหลุดก็รู้ว่าจิตหลุดจิตพ้นก็รู้ว่าจิตพ้นจิตก็ถึงธาตุแห่งความเป็นกลางเป็นธรรมธรรมะปฏิบัติที่เราเฝ้าดูจับตาดูก็เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้นในส่วนหนึ่งความเป็นธรรมธาตุธรรมขันธ์ธรรมธาตุธรรมขันธ์ก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะอย่างนี้การพินิจพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจึงบอกคลายสงสัยไม่มีอะไรอีกแล้วในความเข้าใจที่จะสงสัยอีกพอยิงจีลงไปในส่วนที่เกิดขึ้นมันเห็นตัวยกตัวยอตัวเสริมตัวเติมตัวแต่งตัวมายาที่มีลักษณะเจ้าเล่ห์มันจะหลอกให้เราตายใจดีใจเสียใจมันก็ดูอาการของจิตตัวเองออกที่มันเป็นอย่างนั้นที่มันอยู่อย่างนั้นที่มันได้อย่างนั้นมันก็รู้ว่าตัวที่มันพยายามจะปลอกหลอกตัวมันที่พยายามที่จะหลอกล่อให้ตัวเรานั้นตายใจมันดูออกพอจิตของเราเมื่อกำหนดลงไปอย่างนี้จิตมันก็เกิดความละเอียดขึ้นในจิตจิตมันก็เกิดความสว่างขึ้นในจิตจิตมันก็เกิดความเย็นขึ้นในจิตจิตที่รู้ก็กลายเป็นจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงจิตที่เห็นก็กลายเป็นจิตที่อย่างรู้อย่างเห็นขึ้นมาในจิตจิตจึงกลายเป็นจิตที่วางพอวางพอเย็นธาตุที่รู้ก็จึงกลายเป็นธรรมทิฏฐิภูตังความจริงตั้งอยู่แล้วพร้อมเสร็จในความเป็นธรรมท่องแท้ก็เรียกว่าทิฏฐิภูตังความเป็นธรรมนั้นตั้งอยู่โดยปกติมีลักษณะกระแสธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นโดยที่เราท่านทั้งหลายไม่ต้องสมมุติโดยที่เราท่านหลายไม่ต้องให้ถูกเสกสรรปัญญาก็เป็นทิฏฐิภูตังคือความจริงมีกันอยู่อย่างนั้นความเป็นจริงน่ะมีอยู่กันทั้งนั้นตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรก่อนที่เราจะมาเกิดก่อนที่เราจะเข้าวัดก่อนที่เราจะมีครอบครัวก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์โดยสภาพของความเป็นทิฏฐิภูตังในสภาวะอย่างนั้นมีกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรยะถาภูตังโดยความเป็นจริงอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นพอจิตของเรามันกำหนดลงไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันก็ได้ความละเอียดที่เป็นกลางขึ้นมาในจิตในใจจากของความคลายสงสัยมันก็เกิดขึ้นตัวหายสงสัยจากสิ่งที่ระแวงมันก็เกิดขึ้นตัวคลายข้อข้องใจหมองใจมันก็เกิดขึ้นอ๋อไม่มีอะไรดอกมันจะไม่มีอะไรเลยมันเห็นความเป็นธรรมเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเห็นความเป็นจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นจิตมันก็ไม่หลงพอจิตตัวไม่หลงเกิดขึ้นจิตมันก็เย็นจิตตัวไม่หลงเกิดขึ้นจิตมันก็เย็นพอเย็นแล้วมันก็สว่างอยู่อย่างนั้นความเป็นกลางเป็นธรรมก็ละเอียดขึ้นถึงบอกว่าตัวบ้าบอคอแตกคือตัวอำนาจ กิเลสอำนาจของความมืดมันทำให้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนั้นจึงบ่เห็นช้างเป็นแมวดื้อบางครั้งบางขณะเพราะความที่หลงเหลิงลืมหลงไหลลืมเพ้อเจ้อเหลวไหลจนกลายเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราได้ฝึกทบทวนหลายทีหลายหนหลายครั้งหลายคราวจิตของเราก็วางเย็นพอจิตวางเย็นจิตก็เห็นก็เด่นชัดขึ้นมาพอจิตรู้เด่นเห็นชัดจิตก็ละเอียดขึ้นตามกำลังธรรมก็เป็นเหตุธรรมก็เป็นผลธรรมก็เป็นมรรคเป็นผลที่กระแสใจที่เกิดขึ้นจิตก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์ก็รู้ว่าจิตบริสุทธิ์จิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งจิตเห็นความเป็นจริงที่มาที่เกิดของแต่ละอย่างก็รู้ว่าจิตเห็นความจริงที่เกิดที่มาของแต่ละอย่างจิตมันก็วางสงสัยว่าการจะได้การจะเป็นการจะเห็นการจะอยู่อะไรทั้งหมดมีเชื้อวัฏจักรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเพราะจิตมันตัดกระแสต้นต่อได้จิตมันก็สว่างสว่างก็เย็นสว่างก็ใสสว่างก็เนียนสว่างก็ได้เหตุได้ผลสว่างก็ได้ความเป็นคู่เป็นคนเกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติก็ดูออกเข้าใจได้ธรรมะปฏิบัติก็รู้ได้เข้าใจชัดพอจิตรู้อย่างนี้จิตมันก็เย็นขึ้นมาในจิตมันก็สว่างทั้งกลางวันกลางคืนตัวมืดตัวบอดมันก็ไม่มีตัวอ่อนแอท้อแท้มันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่กำลังจิตกำลังใจที่จะนำมาหักล้างในส่วนที่ไม่เป็นกลางในส่วนที่ไม่เป็นธรรมมีแต่กำลังใจที่จะหักล้างมีแต่กำลังใจที่จะได้คิดสิ่งที่จะได้ไม่ได้สิ่งที่จะเป็นไม่เป็นมันมีเหตุผลเพียงพอในการที่จะได้เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลหนุนส่งซึ่งกันและกันเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันเป็นบารมีเสริมซึ่งกันและกันดีต่อดีก็กลายเป็นดีพร้อมดีต่อดีก็กลายเป็นดีพอที่จะมีดีได้อวดทำก็ได้ความข้อคิดจิตของเรามันก็ไม่หลงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จิตของเรามันก็ไม่เพลินในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จิตของเรามันก็ไม่หลงไหลตามอาการที่เกิดขึ้นจิตมันก็วางอารมณ์ลงไปนั่นแหละพอจิตมันหยุดนิ่งลงไปจิตมันก็สว่างพอสว่างแล้วตัวรู้ตัวเป็นกลางมันก็ได้คิดจากอารมณ์นั้นๆธรรมะปฏิบัติก็ได้ความเข้าใจเกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติก็ได้ความละเอียดของใจเกิดขึ้นธรรมที่ปรากฏด้วยความเป็นเหตุเป็นผลธรรมที่ปรากฏด้วยความเป็นบุญเป็นกุศลก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดลงตามนั้นการเกิดขึ้นของธรรมธาตุธรรมขันธ์ก็กลายเป็นธาตุที่ตั้งอยู่ได้ด้วยความมีเหตุผลธาตุที่ตั้งอยู่ได้ด้วยความเป็นบุญเป็นกุศลธาตุที่ตั้งได้ด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของใจความละเอียดของจิตก็จะกลายเป็นที่ตั้งของความเป็นธรรมส่วนธรรมะปฏิบัติที่บ่งบอกซึ่งความเข้าใจส่วนธรรมะปฏิบ่งบอกซึ่งความเป็นจริงธรรมก็จะได้ในความจริงที่เกิดขึ้นธรรมก็จะได้ในความมีเหตุมีผลที่เกิดขึ้นธรรมธาตุธรรมขันธ์ก็จะปรากฏเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันอ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้พอลงแล้วมันอ๋อลงที่บางอ้อที่เดียวกันบอกว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ความมืดมันมืดตรงหลงความสว่างมันสว่างตรงที่พยายามทำให้แจ้งถึงต้นตอที่เกิดที่มาซึ่งความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปฏิเสธธรรมก็ได้เหตุแห่งการเกิดขึ้นของข้อวัดปฏิบัติถึงบอกการกำหนดอยู่การกำหนดอยู่ในส่วนที่เป็นฝ่ายต่ำการกำหนดในส่วนที่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดำของธรรมที่ปรากฏที่ใจก็เป็นการกำหนดได้เป็นการกำหนดได้กำหนดอยู่กำหนดจนรู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาสังเกตดูจิตของตัวเองที่มันกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างตัวคลายสงสัยตัวหายข้อข้องใจมันก็ปรากฏขึ้นถึงบอกว่ายิ่งเห็นยิ่งเด่นยิ่งรู้ยิ่งชัดในความเป็นธรรมที่มีอยู่ธรรมก็ได้ในลักษณะบอกอ๋อเป็นอย่างนี้หรือพอจิตมันวางลงไปว่างลงไปแล้วมันได้ความเป็นกลางขึ้นมาในจิตตัวเองทุกเมื่อไอ้ตัวหลงตัวเหลิงตัวทะเลทลายไปตามอำนาจของความมืดบอดนั้นมันเป็นตัวมายาที่ถูกเสกสรรปัญญายกยอปอปันจนกลายเป็นความหลงเคลือบไว้จนไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรมันแต่งเกินก็เห็นมันเลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่งมากๆเข้าหลงตัวเองแต่งมากๆเข้าหลงเอาตัวเองแต่งมากๆลืมความจริงที่มีอยู่ว่าของจริงที่แท้จริงมันเป็นอยู่อย่างไรเพราะถูกเสริมถูกเติมถูกแต่งด้วยอำนาจของมายาของกิเลสของอารมณ์ของบุคคลอื่นคล้อยตามจนกลายเป็นคนใจอ่อนคล้อยตามจนกลายเป็นคนหลงไหลคล้อยตามจนกลายเป็นคนไม่เป็นหลักเสียท่าหมดท่าหมดราคาในส่วนที่ความจริงที่เกิดขึ้นคันเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราดูเหตุและผลที่มาที่เกิดของการได้การมีการเป็นจิตใจของเราก็จะเย็นพอกับการพินิจพิจารณาอัตธรรมที่มีอยู่ในใจเจ้าของถึงมาวางความจริงก็วางความเป็นธรรมนั่นแหละวางลงในจิตเห็นอยู่ในจิตพอเห็นอย่างนั้นมันก็มีลักษณะที่บอดเป็นทิฏฐิภูตังสภาพที่ตั้งอยู่แล้วโดยปกติซึ่งไม่ต้องมีการเสกสรรปัญญาแม้ไม่มีการเสริมเติมแต่งในความเป็นธรรมก็เป็นอยู่อย่างนั้น ในสภาวะทั่วไปผู้เข้าใจแล้วถึงบอกมีอยู่โดยความเป็นกลางโดยปกติจิตมันวางละเอียดลงทุกอาการที่กำหนดไปกำหนดมาย้อนไปย้อนมาพอได้เห็นอย่างละเอียดแล้วมันก็ได้ผลอย่างละเอียดพอได้ผลอย่างละเอียดมันก็รู้ลักษณะของอย่างละเอียดที่เป็นจริงพอรู้ลักษณะของความจริงที่มีอยู่มันก็รู้ลักษณะของโทษของคุณของบาปของบุญของสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ธรรมก็ปรากฏขึ้นมาในลักษณะว่าไม่หลงพอไม่หลงแล้วมันก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจได้ทุกเมื่อคล่องตัวสะดวกสบายไม่หลงตามอาการไม่หลงไม่หวั่นไหวต่อการที่มีอยู่มันก็เกิดความสะดวกสบายตัวคลายสงสัยตัวขัดข้องมองใจมันก็หมดไปธรรมที่ได้มันก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมที่ได้ก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งความรู้ความเข้าใจถึงบอกเป็นทิฏฐิภูตังเป็นธรรมธาตุธรรมขันธ์เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นทุกเมื่อเป็นความเข้าใจที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่เราพยายามวางพยายามปลงพยายามเลิกพยายามละให้ได้ธรรมะปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็พยายามทำต้นตอให้ละเอียดทำความจริงให้สุขุมทำความเป็นกลางให้ปรากฏขึ้นที่ใจใจมันก็จะวางอารมณ์ทุกเมื่อถึงบอกการได้มาเป็นอยู่การดูการรู้นั่นเป็นลักษณะของธรรมแท้เป็นของจริงแท้แม้ไม่ตั้งชื่อสมมุติหรือสมมุติอะไรมันก็เป็นของจริงที่ปรากฏอยู่ได้แม้ว่าเราไม่ตั้งอะไรมันก็เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ได้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนไม่มืดไม่บอดในความเข้าใจของตัวเองถึงบอกการเกิดขึ้นของแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงมีเหตุผลพอที่จะวางแต่ละการเกิดขึ้นของแต่ละอย่างแต่ละอย่างจึงมีเหตุผลพอที่จะกำหนดให้วางในละธรรมะปฏิบัติถึงบอกดูใจอย่างของนั้นดูไปดูมามันถึงตาสว่างทั้งกลางวันกลางคืนไม่มืดไม่บอดไม่มืดไม่บอดสว่างเย็นการสั่งสมคุณความดีบารมีมันได้มีลักษณะเป็นเกื้อกูลเป็นแรงผลักดันเป็นแรงหนุนส่งให้จิตของตัวเองมันหลุดมันพ้นออกจากสิ่งที่ทำที่อยู่ที่มีที่เป็นจิตที่เหนือสมมุติมันเหนือจากสิ่งที่ทำที่พูดที่คิดมันเหนือสมมุติตรงที่จิตกำหนดรู้เท่าทันต่อวาระที่กระทำที่พูดที่แสดงออกจิตมันถึงบอกมีลักษณะไม่มีตัวอื่นเข้ามาปลอกหลอกหลอกล้อนจิตของตัวเองทำรู้เด่นเห็นชัดพูดรู้เด่นเห็นชัดคิดรู้เด่นเห็นชัดมันก็เห็นต้นตอของที่เกิดที่มาของความเป็นธรรมตอนนั้นถึงโมได้ทำได้ตรงนี้ได้ได้เหตุได้ตรงนี้ได้พ้นได้ตรงนี้ได้หลุดได้พ้นได้ตรงนี้ตรงที่มันเห็นละเอียดตั้งแต่เกิดที่มาที่ไปลักษณะของความเข้าใจได้เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงโมบางครั้งบางขณะไอ้ความมืดความบอดความสว่างความเย็นเนี่ยมันต้องรู้เท่าทันถ้ารู้เหตุต้นตอที่มาอย่างนั้นมันก็เป็นลักษณะบอกไม่มีการผัดผ่อนไม่มีการรอก่อนขอก่อนไม่มีการต่อรองไม่ได้มีข้อแม้อะไรหลายๆอย่างไม่มีการแก้ตัวอะไรหลายๆอย่างไม่มีข้อแม้ข้อแก้ตัวต่อรองทั้งหมดจิตมันก็เกิดความเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นจิตมันก็เกิดความเป็นกลางขึ้นจิตมันก็ได้ธาตุที่วางทีละขึ้นจิตมันก็เห็นความเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นจิตมันก็เป็นเนื้อนาบุญขึ้นในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นเฝ้ารู้อยู่อย่างนั้นเฝ้าเห็นอยู่อย่างนั้นเฝ้าทำความเข้าใจอย่างนั้นมันก็จะได้ความละเอียดที่ซึ้งในจิตในใจของตัวเองซึ่งชัดเห็นชัดเข้าใจชัดจิตก็ได้ธาตุที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็รู้ว่าจิตบริสุทธิ์จิตสว่างก็รู้ว่าจิตสว่างจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างจิตเย็นก็รู้ว่าจิตเย็นจิตรู้จิตเห็นก็รู้ว่าจิตรู้จิตเห็นจิตมันก็เป็นธาตุที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองถึงบอกนั่นแหละเขาเรียกความเป็นธรรมที่ปรากฏได้ในภาคปฏิบัติจำไม่ต้องซื้อจำไม่ต้องขอจำไม่ต้องต่อรองจำไม่ต้องมีข้อแม้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อต้องขอต้องต่อรองและมีข้อแม้ธาตุที่เข้าถึงธาตุที่ธรรมะบริสุทธิ์นั้นเป็นธาตุที่ไม่ต้องซื้อต้องขอดูหัวใจอย่าของดูไปดูมามันรู้แหละมันละเอียดมันคล่องมันไวเพราะมันบริสุทธิ์มันเข้าใจแล้วมันลดมันละมันเลิกในอารมณ์ที่เขาไปผูกมัดไปยึดไปถือมันก็เกิดธรรมะทิฏฐิภูตังเป็นสภาพที่ตั้งอยู่อย่างนั้น

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองเลขาธิการสอปตพบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูลรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่

0: ครอบคลุมมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการคมนาคมและการเชื่อมโยงพื้นที่การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูลเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชมรมนกกงหัวจุกผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญอาทิการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาบำบัดไปจนถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังการบำบัดรักษานอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมชมรมนกกรงหัวจุกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานสาครเชื่อมต่อตำบลสาครอำเภอท่าแพกับตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ด้านนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอบตจะร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะการแสวงหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนกกรงหัวจุกภายหลังได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอบตมีแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่โดยมีแนวคิดจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้สำหรับภาคใต้มีแนวทางจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นายชนะทันได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านโดยสอบตจะนำประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ไปผลักดันตามบทบาทและภารกิจเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสการพัฒนาให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธน

0: คารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าคันช่องคันช่องเป็นคำเรียกเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงาใช้สองหน้าเช่นเดียวกับกระจกซึ่งในปัจจุบันทำด้วยแก้วคำว่ากระจกเป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่าก่อนจ๊อกคันช่องมักมีด้ามสำหรับถือคันช่องประกอบด้วยคำว่าคันกับช่องคันคือด้ามของวัสดุสำหรับถือช่องเป็นคำเดียวกับคำว่าส่องต่อมาคำว่าคันช่องใช้เรียกกระจกสองหน้าแบบหนึ่งที่ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งเป็นกระจกที่มีขอบไม้โดยรอบตรงกลางขอบด้านตั้งทั้งสองข้างเจาะรูสอดไม้เป็นเดือยเชื่อมกับขอบไม้ที่ติดอยู่กับเสาทั้งสองข้างทำให้แผ่นกระจกเอียงไปมาเพื่อปรับระดับให้เหมาะแก่ผู้ที่ใช้กระจกได้โต๊ะเครื่องแป้งที่ติดตั้งคันช่องมักทำเป็นโต๊ะเตี้ยมีลวดลายประดับงดงามจัดเป็นงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งของไทย
8: มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.go

0: คณะกรรมการนะครับมาหลังเวทีหน่อยนะฮะช่วยให้ช่างไฟเอาไฟมาติดให้สว่างสักหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนมานั่งคุกเข่าแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่หลังเวทีนะไม่รู้ว่าทำอะไร
1: ทำอะไรของมัน
0: เนี่ยแยกเขี้ยวนะฮะ
1: เขาสงสัยจะเจือเสือ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนางรำจะลงไปเข้าห้องน้ำก็ไม่กล้าไปนั่งคุกเข่าแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่นั่นแหละ
1: ซอยไปดูด้วยว่าหนองมึงเปล่าน
0: ะเอารอบต่อไปนะครับเป็นจังหวะบีกินนะฮะบทเพลงตามที่ท่านขอกันไว้นะฮะด้านได้อายอดครับผม

0: ใครจะใช้ก็ใช้เถอะฉันไม่ใช้คนนี
1: ้ท้อนท้อนกับหลงไหมเนี่ย
0: ผ่านไปครับบีกิน
1: แม้จะว่าผ่านดิถามว่าหลงป้องเนี่ย
2: เอาแพ้ไหมเราแพ้ไหมเนี่ย

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกเทศมนตรีนครยะลามอบนโยบายผู้บริหารใหม่ย้ำร่วมแรงพัฒนาเมืองใส่ใจดูแลประชาชนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลามอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดเทศบาลนครยะลาผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาและคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการทำงานร่วมกันและเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสมและ

0: ดประชาชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 61

6-3-2-2-4คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนโรคใบด่างมันสำปะหลังคืออะไรโรคใบด่างมันสำปะหลังคาซาวาโมไซอิกดีซีสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลเบโกโมไวรัสอาการจะเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบโดยจะเกิดอาการใบด่างใบหงิกงอเสียรูปทรงและลำต้นแคละแกลนส่วนหัวมันจะมีขนาดเล็กกว่าต้นมันสำปะหลังปกติเมื่อเป็นโรคแล้วไม่มีทางรักษาหายได้ต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวทวีปเอเชียพบการระบาดของเชื้อไวรัส2ชนิดได้แก่เชื้ออินเดียนคาซาวาโมไซอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศอินเดียและเชื้อศรีลังกาคาซาวาโมไซอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศศรีลังกาอินเดียจีนเวียดนามกัมพูชารวมถึงประเทศไทยด้วยการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุหลักมาจากการนำต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกทำให้ต้นมันสำปะหลังที่งอกมาใหม่เป็นโรคประกอบกับในแปลงปลูกมันสำปะหลังมีแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคแล้วไปดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมันสำปะหลังปกติทำให้ต้นปกติเป็นโรคทำให้เกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคร้ายแรงและอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้แต่หากเกษตรกรหันมาใส่ใจรู้เท่าทันใช้ท่อนพันธุ์สะอาดจากแหล่งที่ไม่เป็นโรคระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอก็จะทำให้มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างได้อย่างแน่นอนพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ่ะนะครับก็ยังอยู่รอบบัตรธรรมดาเหมือนเดิมนะฮะแหมมองลงไปแล้วเห็นพี่น้องชาวไทยภาคอีสานมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากจะเอาใจแฟนๆพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับในจังหวะเสิร์งไม่เรียกทำไมเรียกทำไมครับโอ้โหจะเดินอะไรนักหนาเนี่ยครับโอ้ยืนอยู่กันที่มันก็ได้ดอกโอ้โหไอ้นั่นก็เรียกจังเลยมีอะไรครับผม
1: ออสได้พักครึ่งมาเลยเลย
0: จะพักทำไมไม่จะต่อยมวยพี่ว่าน
1: ึกว่าผักหรือทำมีผักอะว่าจะผักดูดยาสักผัก
0: ฮะ
1: ว่าจะผักดูดยาสักผัก
0: โอ้ยบ้านนอกจริงเนาะเขาเรียกดูดบุหรี่
1: ไม่ใช่บุหรี่ไอ้ยากระแลดเราเนี่ย
0: จะดูดเมื่อไรก็ดูดไปเถอะแต่ว่าอย่านำขึ้นมาบนเวทีนะพี่เล่าเหมือนกันห้ามมาขึ้นบนเวทีนะฮะประเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาตามมาไม่ดีไม่เอาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดจา
1: ดูดยากันได้ไปๆเชื่อยังพักตะพักตะไปแล้ว
0: อ่ะอีสานบ้านเฮานะฮะในจังหวะเซิงนะครับเอาใจแฟนๆไทยภาคอีสานนะครับผม

ขอบคุณทุกท่านที่ขอกันมาสำเนียงไม่ให้แต่ว่าใจรัก

0: ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้จากหลากหลายสำนักพิมพ์ภายในงานรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า1ล้านเล่มจากสำนักพิมพ์ไทยที่เข้าร่วม32สำนักพิมพ์ครอบคลุมหนังสือหลากหลายประเภททั้งหนังสือนิทานหนังสือเสริมความรู้หนังสือพัฒนาทักษะแบบฝึกหัดและหนังสือที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาสมองโดยมีการเติมหนังสือเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงานนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนโดยมีโซนของเล่นและสื่อการเรียนรู้จากผู้ประกอบการหลายรายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหกรรมหนังสือนานาชาติจัดขึ้นที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและมีสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงหนังสือหลากหลายประเภทรวมถึงสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณหาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าคันฉายคันฉายเป็นคำเรียกไม้สำหรับสงฟางออกจากเมล็ดข้าวในลานนวดข้าวเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวมาผึ่งจนได้ที่แล้วจะนำมาวางเรียงในลานนวดข้าวใช้วัวหรือควายเหยียบเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงแล้วใช้ไม้ยาวซึ่งทำปลายด้านหนึ่งให้งอขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับเกี่ยวฟางออกจากเมล็ดข้าวไม้สงฟางนั้นมีชื่อเรียกต่างๆกันไปว่าไม้คันฉายไม้ดองหายกระดองหายดองฉายดองหายขอฉายหรือฉายคำว่าคันฉายเป็นคำที่สร้างขึ้นจากคำไทยว่าคันแปลว่าด้ามกับคำเขมรว่าฉายแปลว่าหยิบโยงโยงหรือโกยหรือเขี่ยคันฉายเป็นคำผสมไทยกับเขมรแปลว่าคันสำหรับโกยหรือเขี่ยฟางข้าวส่วนคำว่าดองในคำว่าดองหายหรือดองฉายแปลว่าด้ามมาจากคำภาษาเขมรว่าดอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

นี้ที่พักจิตณแหล่งนี้มีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้มีสุขทุกครั้งไปณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรากราบขอบพระคุณบรรดาแฟนเพลงที่เคารพรักที่ให้เกียรติกับขุนพลเพลงรำวงชาวบ้านถึงตำนานลูกทุ่งขอบคุณคณะกรรมการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักจัดรายการวิทยุ FM AM ที่มีส่วนร่วมในการเชียร์ด้วยดีมาตลอดขอบคุณบรรดาแฟนเพลงทั่วสารทิศที่มาเป็นกำลังใจให้กับออส 4S ในค่ำของคืนวันนี้บัดนี้ออส 4S พร้อมแล้วที่จะออกมาถ่ายทอดบทเพลงของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญการแสดงบ่อยครั้งเสียงย่อมจะแหบแห้งไปบ้างหวังว่าคงได้รับการอภัยผลงานการแสดงที่คณะกรรมการได้ทำสัญญาไว้จะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลพร้อมที่จะไปรับใช้ทุกสถานที่ณโอกาสนี้ขอจุงมืออันสูงเกียรติของบรรดามิตรรักและแฟนเพลงปรบมือให้การต้อนรับกับนักร้องลูกทุ่งฝันใจชาวบ้านมาตลอดออส 4S